0: าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต
1: ่
0: างกันนะให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้น

0: คำว่าจิตอาสาเนี่ยมันดูใหญ่มากเวลาเราจะตีความเราควรจะต้องนึกถึงอะไรครับ
1: คือจิตอาสาง่ายๆเลยก็คือการให้ถ้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต
0: ่
1: างกันนะให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความรู้สึกที่ดีเมื่อให้แล้วใจเราจะเบาม ีความรู้สึกว่ามันเหมือนทำอะไรที่เป็นบุญน่ะที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์เช่นให้เพื่อสร้างภาพให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้นอันนี้จะกลายเป็นจิตบังคับต่างกับจิตอาสานะจิตบังคับคือมีคนมาบังคับให้ทำเราก็เลยทำไปทุกไปจ
0: ิ
1: ตอาสาทำแล้วดร.พีต้องมีความสุขแน
0: ่มีครับคุณจะต้องมีไหมโดย default มัน
1: ต้อง
0: ได
1: ้หน้าตาต้องอิ่มเอิบเบิกบานมีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าทำจิตอาสาไปทุกใจไปเนี่ยอย่าทำเลยดีกว่า
0: เมื่อสักสองสามเดือนเราได้ยินเรื่องของโครงการตู้ปันสุขแล้วมีข่าวตามมาก็คือว่าคนที่เขาไปเปิดตู้แล้วพอไม่เห็นของก็ไปว่าเจ้าของตู้และอีกมุมนึงเจ้าของตู้แล้วก็คาดหวังว่าคนจะต้องไปเยือนยอสรรเสริญเขา
1: ก็อันนี้มีทุกหมดเลยท่านจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทที่คาดหวังอยากได้ของแต่ไม่เคยคิดจะให้บอกนิดนึงนะฮะว่าจิตอาสาเกิดขึ้นได้ในทั่วทุกคนจิตอาสาที่แท้จริงนั้นคือเอาสิ่งที่เรามีซึ่งสิ่งที่เรามีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของหมอจะยกตัวอย่างอันนึงก็คือว่าเวลาหมอเคยมีคนไข้ที่เป็นตัวเล็กๆ เลยนะเขาพามาจิตอาสาแต่เด็กๆ เขาเรียกว่าเป็นจิตบังคับนะคือคุณครูเขาพามาจิตอาสาที่ตอนที่หมออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กแล้วมีคุณครูท่านหนึ่งเขาก็พากลุ่มเด็กนักเรียนมาเลยแล้วเขามีชั่วโมงจิตอาสามาเจอหมอปุ๊บคำประโยคแรกที่คุณครูพูดเลยว่าหมอกลุ่มนี้เป็นเด็กดีให้อยู่กับคนแล้วกลุ่มนี้มันเป็นเด็กเฮลมันเด็กเกเรอ่ะ
0: คร
1: ับ อย่าให้อยู่กับคนหมอก็บอกเอ๊ะจิตอาสาเราไม่เคยแบ่งพรรคแบ่งพวกนะในการให้ใครอยู่กับคนไม่ให้ใครอยู่กับคนเค้ากลัวอะไรคุณครูเค้าบอกว่าเค้ากลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่เกเรเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําอะไรเสียหายไปหมดแล้วคุณหมอก็เสียเค้าในฐานะเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองก็จะเสียไปด้วยหมอก็เลยบอกเอาอย่างงี้ได้มั้ยคุณครูเลือกมาเลยว่าคนที่มีความรู้สึกเหมือนตีตราหน้าผากเลยว่าอันเนี้ยเลวมากเลยมันใช้ไม่ได้เลือกมาสัก1คนเค้าเลือกมา1คนหมอก็ให้ขึ้นไปอยู่ที่วอร์ดเด็กโตฮะวอร์ดเด็กโตเนี่ยอายุของเด็กบางคนก็เท่ากันกับเด็กนักเรียนที่มาจิตอาสาด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: โดยที่วอร์ดนั้นเนี่ยเราพัฒนาให้กลายเป็นกระบวนการในโรงพยาบาลอยู่แล้วคือเด็กทุกคนเนี่ยพอเวลาหายป่วยหรืออาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยทุกคนจะวาดรูปรูปของเขาเองที่ดีที่สุดเนี่ยจะขึ้นไปแปะบนชาร์ตที่คุณหมอเขาใช้ในการที่จะเปิดดู
0: แฟ้มประวัติ
1: แล้วมันจะทำให้เด็กเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจเลยว่าภาพนี้เป็นฉันเป็นคนวาดเราก็รณรงค์ในวอร์ดนะฮะว่าให้วาดให้กับใครก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีเด็กบางคนที่เขาไม่มีสมรรถนะในการวาดรูปถูกเจาะคออาจจะอยู่ในสถานะเหมือนกึ่ง ICU แล้วไม่มีสติสตังในการที่จะวาดรูปได้ป่วยหนักเอางั้นเถอะเด็กคนนี้ถูกพาไปอยู่ที่วอร์ดนั้นเขาไปนั่งอยู่ข้างเตียงอายุเดียวกันกับเขาเลยเนี่ยกำลังถูกเจาะคอและใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่ออาหารและพยาบาลจะต้องมาให้อาหารทางสายยาภาพที่เขาเห็นคือเตียงถัดไปอ่ะเป็นเด็กที่หอบหืดแล้วเขาก็มังหอบตัวโยนเลยหอบเยอะคุณหมอเข้ามารักษาก็ต้องให้ยาพ่นแต่พอพ่นยาแล้วอาการดี

0: ขึ้นเด็กคนนั้นเอากระดาษมาวาดรูปแล้วพอเอากระดาษมาวาดรูปภาพของที่เขาวาดก็ไปแปะอยู่บนชาร์ตเสร็จแล้วเขาก็วาดอีกภาพหนึ่งเนี่ยนะมาให้กับเด็กเตียงที่
1: ติดกัน
0: ที่เขาถูกเจาะคอใส่อาหารท่ออาหารทางสายยางซึ่งเขาไม่สามารถที่จะวาดรูปได้แล้วเด็กที่คุณครูบอกไว้ว่าคนเนี้ยเลวมากเลยเฮลมากแต่ไปนั่งสังเกตการอยู่ดร.พีเชื่อไหมครับว่าเด็กที่คุณครูเขาเคยตีตราหน้าผากว่าเป็นเด็กเลวอ่ะ
1: ครับ
0: ใจเขาละลายฮะ
1: ทรานส์ฟอร์มได
0: ้เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่คนนั้นก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่พอดีขึ้นปุ๊บก็มีน้ำใจในการแบ่งปันแล้ววาดภาพมาให้เตียงข้างๆซึ่งไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะไม่ได้มีใครมาบังคับเลยแต่เด็กมีใจในการที่จะมาช่วยคนนี้แล้วเวลาที่คุณหมอเขาเปิดชาร์ตของเด็กที่ถูกเจาะคอซึ่งเขาอาจไม่รู้เรื่องแล้วเขากลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วเนี่ยแต่คนให้สุขใจเพราะมีความรู้สึกว่าภาพของเขานอกเกี่ยวกับปรากฏที่ตรงนี้แล้วมันไปละลายใจของเด็กที่คุณครูบอกมาว่าคนเนี้ยเด็กไม่ดีมันไปละลายมันไประเบิดในใจเด็กคนนี้เขาขอเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ถูกเจาะคอก็เรียนรู้ว่าปืนลั่นเล่นปืนแล้วปรากฏพ่อวางไว้ในที่ไม่ดีและในที่สุดก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราต้องมาอยู่ในสภาพในลักษณะนี้เด็กคนที่ไปเฝ้าอยู่เนี่ยก็เลยขออนุญาตนักเรียนเพยาบาลว่าและให้เพยาบาลช่วยฝึกให้ว่าผมขออยากที่จะให้อาหารทางสายยางเอง
1: นี่คือเขาขอ
0: เลยขอเองเลยฮะว่าขอให้อาหารทางสายยางนี่ยังไม่เท่าไหร่ดร.พีเชื่อไหมนอกจากวันนั้นแล้วเขาก็กลับโรงเรียนกันไปก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกันไปสุขถัดๆไปเด็กคนนี้ขอมาจิตอาสาเองโดยไม่มีครูพามาครับมาเองครับแล้วมาทุกสัปดาห์มาจนเดือนถัดไปคุณครูขอมาพบครับหมอเด็กที่ฉันตีตราผ่าไว้อ่ะ
1: ตัวที่ร้ายที่สุดเลย
0: ตัวที่ร้ายที่สุดเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนนิสัยไปหมดเลยหมอไปทำอะไรเขาทำไมเขากลายเป็นคนที่พูดรู้เรื่องเขากลายเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเขากลายเป็นคนที่ไม่เหมือนมันเหมือนคนละคนกันไปเลย
1: ครับ
0: สิ่งที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่ามันระเบิดออกมาจากข้างในใจไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตบังคับเลยไม่ต้องมานับชั่วโมงจิตอาสาเลยแต่มันเกิดขึ้นด้วยตลอดเวลาเอาว่าว่างเมื่อไหร่พร้อมที่จะมาเป็นผู้ให้ในฐานะที่เป็นหมอเด็กด้วยเนี่ยนะก็คือว่าผู้ใหญ่ใจต้องเปิดกว้างแล้วก็เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อันอีกประโยคหนึ่งให้ไว้กับหมอทั่วประเทศหมอได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ของทางผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูงเนี่ยแล้วเรายึดถือไว้ในหัวใจเราตลอดเลยก็คือว่าจงอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีอย่าดูถูกใคร
1: ผมไม่ได้ใช้ได้กับการแพทย์แล้วครับคุณหมอประโยคนี้ผมว่าใช้ได้กับทุกวงการ
0: แต่ตอนที่เข้าเฝ้ากันนี่ก็คือเป็นวงการแพทย์ที่เข้าเฝ้าแล้วก็เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ที
1: ่
0: มอบให้กับวงการแพทย์ทั้งหมดก็คือจงอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีจริงๆอันนี้ก็ตรงกับที่ดร.พีกำลังพูดว่าทุกคนทุกในวงการแม้กระทั่งคุณครูอันนี้แหละคือหัวใจที่สำคัญที่หมอกำลังจะบอกอยู่ว่านิยามคำว่าจิตอาสาเนี่ย
1: ค
0: ือเราต้องมีน้ำใจในการแบ่งปันและแบ่งปันอะไรเรามีดีอะไรที่เราคิดว่าเราดีที่สุดและเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปให้
1: ใจว่าความหมายสั้นๆแต่เรื่องราวทั้งหมดมันได้ใจความ
0: และไม่จำเป็นต้องเป็นของนะหมอมีองค์ความรู้และคิดว่าองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเราเอาอันนี้ไปแบ่งปันใครมีเรี่ยวแรง
1: ก็
0: เอาเรี่ยวแรงไปแบ่งปันใครมีกำลังทรัพย์ก็ไปแบ่งปันด้วยกำลังทรัพย์ใครมีข้าวของก็แบ่งปันด้วยข้าวของทำอะไรก็ตามถ้าเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันทำแล้วต้องมีความสุขยกระดับตัวเราไม่ต้องไปคิดถึงว่าคนที่ได้ยกระดับไหมแต่คิดถึงตัวเราเองว่าตัวเราอ่ะยกระดับจิตใจขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีไหมมีความสุขไหมทำแล้วไม่ได้กลายเป็นตกทุกข์ได้ยากถ้าทำแล้วไม่ตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละคือเรียกว่าจิตอาสาครับ

0: พลังบวกเนี่ยเวลาคนพูดถึงเราต้องคิดบวกกับพลังบวกนี่มันคือเรื่องเดียวกันไหม
1: เรื่องจริงๆมันไม่ใช่แค่คิดนะคือพลังบวกนี่มันรวมไปจนถึงทัศนคติก็ต้องบวก
0: ครับ
1: แววตาก็ต้องบวกนะแววตานี่บอกพลังบวกได้นะแววตาลีลาท่าทางอากัปกิริยาแม้กระทั่งน้ำเสียงน้ำเสียงที่ดูถูกดูแคลนเขาเนี่ยมนุษย์ไม่ได้โง่นะฮะมนุษย์จะดูออกว่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่พลังบวกแล้วไอ้นี่คือพลังลบแล้วถ้าสมมติว่าหมอมีเจตนาร้ายนะดูถูกเหยียดหยามแม้ไม่พูดออกมานะแต่สายตาหมอจิกเหยียดหยามด็อกเตอร์พีอยู่เนี่ยนะแววตามันฟ้องออกครับถ้าใช้คำว่าพลังบวกเนี่ยมันไม่ได้แค่คิดดี
0: ค
1: ิดดีบนทัศนคติที่เป็นบวกแล้วก็ลงมือทำดีจิตใจก็ต้องดีมันสะท้อนตั้งแต่ข้างในมาจนถึงการวิธีปฏิบัติออกมาได้ด้วยทุกๆคุณธรรมนะคือแม้กระทั่งเรื่องของจิตอาสาเองเนี่ยมันก็จะออกมาให้เห็นเลยว่าเอ๊ะเราตั้งใจที่จะทำหรือว่าจริงๆแล้วมันกลายเป็นถูกบังคับถ้าเกิดว่าถูกบังคับมันก็คงไม่ฟ้องออกมาทางลีลาแววตาท่าทางมันก็จะออกมามีความรู้สึกร้อนใจแม้ว่ามันไม่ฟ้องออกมาในลักษณะนั้นแต่ทัศนคติของเราเองที่เป็นลบเนี่ย
0: มันก็เป็นถูก
1: มันก็จะเปล่งรัศมีลบนะถ้าเป็นอีออนนะม
0: ัน
1: เป็นอีออนลบลอยออกมาไม่ใช่อีออนบวกนะม
0: ัน
1: จะเป็นอีออนลบลอยออกมา
0: จริงๆตั้งใจจะให้แต่ก็คาดหวัง
1: ใช่
0: ไม่ได้ตามที่คาดหวังก็โมโห
1: ตอนที่ไปที่ตู้ปันสุกแล้วรับของเสร็จเนี่ยยกมือไหว้ตู้เลยฮะ
0: อันนั้นภาพนั้นก็ดู
1: เป็นภาพความประทับใจนะในยะของคุณป้านี่อย่าไปดูห้ามดูถูกใครทั้งสิ้น ค
0: ุ
1: ณป้ากำลังให้ความเคารพแก่จิตใจอันงดงามตู้ปันสุกจึงกลายเป็นตู้เชิงสัญลักษณ
0: ์ครับ
1: เป็นตู้เชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้อันนี้อย่าไปเหมารวมว่าเป็นตู้ที่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งมารับผิดชอบ
0: เ
1: ลิกคิดแบบนั้น
0: ใครก็ได้จริ ง
1: ใครก็ได้และตู้ปันสุขนั้นน่ะเป็นอันที่เราได้มีโอกาสแชร์ความดีแชร์ความสุขเราจะเห็นภาพอันหนึ่งที่ปรากฏก็คือเวลาของที่ให้ไว้ในตู้ปันสุขเนี่ยมันจะมีน้องๆเด็กๆหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นนะอ๋อเขียนสติกเกอร์ผู้ใหญ่ด้วยบางทีเขียนไว้เลยว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วเป็นรูปรอยยิ้มลองนึกสภาพนะหยิบปลากระป๋องหนึ่งมานะถ้าเราไปซื้อที่ห้างต่างๆเนี่ยนะก็มันไม่มีใครเขียนใช่ไหมคนที่เอาไปบริโภคเขาจะได้ความสุขใจเพ
0: ิ่มแล้วบทบาทของศูนย์คุณธรรมนะครับพี่หมออยู่ตอนนี้เนี่ยบทบาทของศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องของจิตอาสาพลังบวกยังไงบ้าง
1: จริงๆเราทำมานานแล้วแล้วก็จะเห็นว่าน้องๆเจ้าหน้าที่บุคลากรในศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยก็คือเรามีไม่ได้คนไม่ได้เยอะนะครับอย
0: ่
1: าเข้าใจผิดว่าเวลาเราขับเคลื่อนทั้งประเทศนี่เราคงจะต้องมีบุคลากรเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่ฮะเรามีกันอยู่แค่20กว่าชีวิต30กว่าชีวิตแค่นั้นเองที่เราทำกันอยู่แต่เราทำงานผ่านเรามีความมั่นใจว่าประเทศของเราเองมีคนดีอีกหลายแห่งมากมายเราก็ไปจับมือไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ภาคไหนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่จังหวัดไหนถ้าเรารู้เราก็ไปจับมือร่วมแล้วก็ดึงมาเป็นภาคีการทำงานผ่านพี่น้องภาคีเครือข่ายจึงเกิดพลังบวกขึ้นมาอันนี้แหละที่หมอใช้คำว่าเหมือนกับที่เรียกว่ากองทัพจิตอาสาพลังบวกกองทัพจิตอาสาก็คือเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวของมีความคิดให้ความคิดมีศิลปะให้ศิลปะมีดนตรีให้ดนตรีมีความรู้ก็ให้ความรู้และการแบ่งปันนั้นเกิดการจัดทัพเกิดการจัดทัพที่อันนี้คือชุดที่การเรียนรู้เชิงดนตรีอันนี้คือการเรียนรู้เชิงศิลปะอันนี้คือวัฒนธรรมอันนี้คือการให้กรณีซึ่งไม่มีนะเกิดการจัดทัพขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดเป็นพี่น้องที่ใช้คําว่าพลังบวกจิตคิดดีทำดีแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ให้กลายไปเป็นภาคีเครือข่ายอันนี้ก็คือบทบาทของศูนย์คุณธรรมครับ
0: ครับก็เห็นไหมครับว่าทุกคนก็สามารถเริ่มต้นเป็นจิตอาสาในแบบที่ตัวเองสามารถเริ่มทำได้ง่ายๆเอาสิ่งดีๆที่ตัวเองมีเอาออกมาช่วยและไม่ใช่ช่วยเปล่านะครับเราก็สามารถมารวมเป็นภาคีกับศูนย์ได้เช่นเดียวกัน
1: เคยเจอเด็กเล็กๆเปลี่ยนทัศนคติคนทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนี้

0: เลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้มังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับแซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะ

0: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
1: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางพ่อนะ
2: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน
0: ่จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
0: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
1: ไอ้นึกว่าจะแย่แต่แล้วขอบใจนะ
3: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
4: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ้ย
0: ไป
3: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
1: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
2: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
5: ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินลืมเวลาไปเลย
0: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
3: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
6: ่แบแบแบแบแบแบ
2: ตลกชะมัดเลยไอเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยเห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
5: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
0: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้ว
7: ฮะ
0: ในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
5: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายให้ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
3: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
5: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว

0: จริงนี่ไงซาลาเปาของข้าข้าจะกินซาลาเปา
1: เฮ้ยแล้วมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
2: เอ้
1: าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาเหรออ
1: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
1: ข้าก็ไม่รู้รีบไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
3: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตันหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
4: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
0: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดสิ
4: อย่ามายุ่งกับข้า
0: เอ้ย
5: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
1: นี่ออกจากที่นี่ได้แล้วเร็วเข้า
5: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
1: นี่มันภาพในอดีตที่สะท้อนสิ่งที่เจ้าไม่อยากเป็นต่างหากต้องสติแล้วมองให้ดีๆว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหน
5: จริงด้วยนี่ข้าหลงตีพลอยตีพายกับภาพลวงตาเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิจะถูกตันหาหลอกแล้ว
5: ฮะ
4: อยากอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
0: มานี่เลยสิลา
4: เอ๋นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
0: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
3: วัตันหาและวิภวตันหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
6: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตันหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
4: ฮะ
0: เฮ้ย
7: อยู่ทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดผิด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
0: ไปเลยเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลวดแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
1: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
7: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนในโขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน

0: สบายดีนะลูกพ
1: ่อคิดถึงจังเลย
2: สวัสดีพ่อ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: พ่อสวัสดีพ่อ
4: แม่ครับแม่
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: โอ้โห
4: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
5: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
6: เมย์เก็บด้วย
0: ขอบใจนะทุกคน
7: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
7: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
5: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
5: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
8: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
0: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
7: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีแอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
7: ได้สิ
8: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
5: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
7: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
8: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
7: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
10: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
11: เมย์อันตรายรีบหนี
7: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
0: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ

0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
3: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
3: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
5: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
5: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
6: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้าง

0: ความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางติดปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จ

รัตนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยายะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศ

มากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระ

พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอักษรศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วสองทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายธารแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังความคิด
3: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น

วลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับหรือคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทุกคนได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนแล้วก็การอะไรนะการเขียนแล้วก็การอ่านไม่เอกมีการเขียนกับการอ่านใช่ไหมครับตัวเลขฮินดูอาระบิกแล้วก็ตัวเลขไทยครั้งที่แล้ว10ถึงครั้งที่แล้ว10ถึงเท่าไหร่เอ่ย
1: 14
0: ซึ่งเด็กๆก็ทำไมครับมีภาระงานก็คือการบ้านกลับไปทำด้วยฝึกฝนกันเพิ่มเติมใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ต่อจากไหนถึงไหนนะ10 15ถึงเอาละครับคุณครูแม็กก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะรู้จักจำนวนบ้างแล้วนะครับ15ถึง20วันนี้แหละเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับอาจจะทำไมครับไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเด็กๆอาจจะมีความรู้เดิมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของพื้นฐานการเขียนในเรื่องของจำนวนนะครับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยตั้งแต่0ถึง9เดี๋ยววันนี้นำมาผสมกันทำให้จำนวนทำไมครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับการเขียนการอ่าน
1: การเข
0: ีย
1: นการอ
0: ่
1: าน
0: ตัวเลขฮินดูอาระบิก
1: ต
0: ั
1: วเลขฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาระบ
0: ิ
1: ก
0: และตัวเลขไท
1: ย
0: และตัวเลขไทย
1: แสดงจำนวนน
0: ับ
1: แสดงจำนวนน
0: ับ 15ถึง20เอาละครับคุณครูแม็กก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะดังนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องทั้งเขียนแล้วก็อ่านตัวเลขฮินดูอาระบิกแล้วก็ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ15ถึง20เอาละครับก่อนอื่นเลยที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับในเรื่องของทำไมครับข้อตกลงในการเรียนนะครับของเราในวิชาคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างนะ
1: สอง
0: หูสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านเรียนรู้อย่างเฮ้เฮ้เฮ้เยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับมาทบทวนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไปพร้อมกันเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: แล้วเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับซึ่งเด็กๆก็จำข้อตกลงของเราได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นเมื่อคุณครูพูดใช่ไหมครับหรือคุณครูสอนเด็กๆต้องตั้งใจอะไรครับต้องตั้งใจทำไมเลยฟังใช้สองหูฟังเลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนเราก็จะมาทำไมครับนั่งสมาธิเรียกสติก่อนที่จะเริ่มเรียนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับจัดเตรียมท่านั่งเพื่อที่จะนั่งสมาธิเรียกสตินะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันเอาละครับให้เด็กๆทุกคนนั่งตัวตรงๆนะครับเอามือประสานกันไว้ที่อะไรครับที่ตักเยี่ยมมากเลยครับตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสี่ตั้งสติ

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสิตั้งสติให้ดี

เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวค่อยๆให้เด็กๆทำไมครับลืมตาขึ้นนะครับแล้วก็คลายมือที่ผสานกันออกนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับระดับสายตานะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับมองมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมคือทบทวนจำนวนนับนะครับดังนั้นจำนวนนับทบทวนให้อยู่เสมอเลยเริ่มต้นที่อะไรนะลูกเวลาจำนวนนับเนี่ยเริ่มต้นที่1นับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละ1 1เพิ่มอีก1เป็น2เพิ่มอีก1เพิ่มอีก1เพิ่มอีก1เพิ่มอีก1 6เพิ่มอีก1เพิ่มอีก1เพิ่มอีก1เพิ่มอีก1เพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้น10เพิ่มอีก1เป็นเท่าไหร่ล่ะครับ11เพิ่มอีก

หนึ่งสิบสองสิบสองเพิ่มอีกหนึ่งสิบสามเพิ่มอีกหนึ่งสิบสี่เพิ่มอีกหนึ่งสิบห้าเพิ่มอีกหนึ่งสิบหกเพิ่มอีกหนึ่งสิบเจ็ดเพิ่มอีกหนึ่งสิบแปดเพิ่มอีกหนึ่งสิบเก้าเพิ่มอีกหนึ่งยี่สิบนะครับตอนนี้เราเรียนทำไมครับนับจำนวนเนาะหนึ่งถึงยี่สิบเอาละครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็ได้ทำไมครับมีสื่อของจริงนะครับให้เด็กๆทำไมครับได้ดูกันนะครับเอาละครับเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเป็นอะไรนะไม้อะไรนะไม้ไอศกรีมดังนั้นไม้ไอศกรีมโอ้โหมองปุ๊บอยู่ในมือคุณแม็กนี่มีจำนวนเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะครับรู้ได้อย่างไรว่าเป็น10มันทำไมนะมัดอยู่ใช่ไหมครับ1มัดที่คุณครูแม็กมี1มัดหรือ1 10เห็นไหมครับก็มีไม้ไอศกรีมอยู่ในมัดนี้จำนวนเท่าไหร่นะครับ10อันนั้นเด็กๆมองปุ๊บโอ้โหไม่ต้องนับเลยใช่ไหมครับบอกทันทีเลยว่าไม้ไอศกรีมในมือคุณแม็กเนี่ยมีอยู่10คุณครูแม็กก็หย่อนเข้าลงไปใส่เข้าไปในแก้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจำนวนของไม้ไอศกรีมที่อยู่ในแก้วมีจำนวนเท่าไหร่กันนะครับใส่ลงมาแล้วนะในแก้วมีอยู่เท่าไหร่ลูกมีอยู่เท่าไหร่นะ10ก็คือ1มัดหรือ110มีอยู่110นะคุณครูแม็กหยิบเพิ่มหยิบเพิ่ม110กับอีก1เป็นเท่าไหร่นะเพิ่มเข้าไปอีก12 110กับ2เป็น12ใส่เพิ่มเข้าไปอีก110กับ13 13เยี่ยมมากลูกใส่เพิ่มเข้าไปอีก110กับ4เป็นโหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใส่เพิ่มเข้าไปอีก110กับ5เป็น10เท่าไหร่นะ15เยี่ยมเยี่ยมใส่เพิ่มเข้าไปอีก1 10เท่าไหร่นะ110กับอีก6 16เยี่ยมมากครับใส่เพิ่มเข้าไปอีก110กับ7 17ใส่เพิ่มเข้าไปอีก8 110กับ8เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใส่เพิ่มเข้าไปอีก9 110กับ9ก็คือ19 20ใส่เพิ่มเข้าไป110กับ10เอ๊ะครบ10อย่าลืมทำไมครับมัดเดี๋ยวครูแม็กขอเอาออกจากแก้วนิดนึงมัดให้เด็กๆทำไมครับได้ดูกันนะครับก็มัดด้วยอะไรครับหนังยางเลยเนาะก็ค่อยๆมัดนะครับมัดแสดงว่านี้1มัดมีจำนวน110เยี่ยมมากเลยนะครับนั้นคราวนี้มีกี่10แล้วเอ่ยคราวนี้มีกี่10แล้วในแก้วนี้ในแก้วนี้ก็จะมี20ทันทีเลยเห็นไหมครับก็คือมีกี่มัดล่ะครับ2มัดยากไหมครับเด็กๆครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับทบทวนในเรื่องของจำนวนนับเนาะ1ทำไมครับ11ถึงอะไรเนี่ย20โอ้โหเด็กๆนับได้อย่างคล่องแคล่วนะครับบอกจำนวนคุณครูแม็กได้ทันทีเลยเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับลองมาดูกันต่อที่สไลด์กันบ้างนะครับว่าคุณครูแม็กนะครับมีสไลด์อะไรเอ่ยนะครับมาให้เด็กๆดูกันนะครับเอาละครับเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพสุนัขหรือน้องหมาน่ารักน่ารักเลยมีจำนวนกี่ตัวเอ่ยมีจำนวนมองปุ๊บตอบปั๊บทันทีเลยเห็นไหมครับเด็กๆหลายคนเนี่ยมีความคล่องแคล่วในเรื่องของการบอกจำนวนเห็นไหมครับอาจจะใช้ความรู้เดิมในเรื่องของการบอกจำนวนแบบฉับพลันมองปุ๊บไม่ต้องนับเลยบอกเลยอ๋อมีหมา5ตัวหรือใครที่ยังไม่คล่องก็ค่อยๆนับเลยนะครับ1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5มีน้องหมาน่ารักน่ารักกี่ตัวนะ5ตัวนะครับมีน้องหมาน่ารักน่ารัก5ตัวก็ใช้เลขอะไรล่ะครับ5ฮินดูอาหรับิกหรือ5ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนก็ได้นะครับหรือคำอ่านหออาหาไม่โทอีกครั้งหนึ่งหออาหาไม่โทเยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับอันนี้ก็คือทำไมครับจำนวน5เนาะทบทวนทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็ตัวเลขอะไรครับตัวเลขไทยเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปต่อนะครับลูกเป็นอะไรเอ่ยวัวโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยมองปุ๊บตอบได้ทันทีเลยมีเท่าไหร่ครับ6
ตัวเด็กๆบอกจำนวน

0: จำนวนได้ทันทีเลยมีวัว6ตัวก็สามารถใช้เลขอะไรล่ะครับเขียนแทนแสดงจำนวนตัวเลข6ฮินโดอาราบิกนะครับหรือตัวเลขอะไรครับ6ไทยนอกจากนี้คำอ่านคำอ่านเนาะหอโอกอ6หอโอกอ6อันนี้ก็ทำไมครับเป็นคำอ่านนั้นเด็กๆก็สามารถใช้ตัวเลขทั้งฮินดูอาราบิกและก็ตัวเลขไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้นั่นเองนะครับยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยเด็กๆครับมาดูกันต่อเป็นภาพอะไรนะเป็นภาพของเครื่องบินมีจำนวนกี่ลำล่ะครับมีกี่ลำนะ1 2 3 4 5 6 7เสียงสุดท้ายลงที่7มีเครื่องบินทั้งหมด7ลำนะครับก็ใช้เลขอะไรล่ะลูก7ฮินดูอาราบิก7ไทยได้ไหมครับได้หรือคำอ่านเนาะจอเอะดอ7ตัวหนังสือซึ่งเป็นตัวหนังสือก็เป็นคำอ่านนะครับของจำนวน7นั่นเองเอาละครับไปต่อนะนี้ทบทวนความรู้เดิมนางเงือกนางเงือกนางเงือกมีเท่าไหร่ครับมีนางเงือกจำนวน8นะครับเอาละครับมาดูจำนวนเนาะก็ใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกคือเลขอะไรล่ะครับ8ตัวเลขไทยได้ไหมเอ่ยตัวเลขไทยก็ได้หรือคำอ่านปอแอดอ8เยี่ยมมากครับปอปอปอปออะไรเนี่ย
1: ปอ
0: ปลาปอแอดอ8เยี่ยมมากเลยนะครับไปต่อเลยนะมดมดมดมีมดกี่ตัวมีมดกี่ตัวข้างบน1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9เห็นไหมครับก็มีมดจำนวน9ตัวก็ใช้เลข9ฮินดูอาราบิก9ไทยได้ไหมครับได้หรือตัวหนังสือนะครับคำอ่านก็คือกอเอาเกาไม้โท9กอกอกอกออะไรนะ
1: กอไก
0: ่กอไก่เยี่ยมมากนะครับกอเอาเกาไม้โท9นะครับไม่ยากเลยคราวนี้ทวนหน่อยในเรื่องของวิธีการเขียนนะครับตัวเลขเนาะเลขแรกเลยเมื่อสักครู่นี้จำนวนแรกที่เราทบทวนคือ5ดังนั้นการเขียนเลขฮินดูอาราบิกเริ่มต้นจากข้างบนลงลงล่างเยี่ยมมากเลย
1: เริ่มต้น
0: ปุ๊บลากลงมาก่อนเด็กๆดูทิศทางดีๆนะครับลากลงมานับ1ท้องป่องๆด้านหน้าโค้งปลายนับไปที่จุดเริ่มต้นใส่หมวกให้เลข5หน่อยนับ3มี3ขั้นตอนอันนี้คือการเขียนเลข5ฮินดูอาราบิกต่อเลยครับเลข5ไทยก็คล้ายๆกับเลขอะไรล่ะลูกคล้ายๆเลข4ไทยเลยเมื่อวานนี้ทบทวนกันไปแล้วแต่ม้วนหัวด้านบนอีกนิดนึงเนาะม้วนหัวเฉียงลงโค้งขึ้นม้วนหัวอีกครั้งก่อนที่สะบัดปลายหางนะครับทบทวนนะครับเนาะอันนี้คือเลข5ทั้ง5ฮินดูอาราบิกแล้วก็5ไทยไปต่อ6 6 6เอ๊ะเริ่มตรงไหนนะ6เริ่มตรงไหนนะเริ่มตรงไหนเอ่ยข้างบนเนาะโค้งด้านบนแล้วก็หมุนเข้ามานะครับกลายเป็นเลข6ฮินดูอาราบิกนะครับอ้าว6ไทยเด็กๆดูดีๆนะลูก6ไทยเหมือนม้วนหัวก่อนเลขไทยเริ่มจากม้วนหัวเสร็จแล้วโค้งขึ้นแล้วก็ทำไมครับสะบัดปลายหางยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับสะบัดปลายหางออกไปก็มี3ขั้นตอนเนาะเอาละอกต่อด้วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากต่อด้วย7นะครับ7ก็เริ่มจากด้านบนแล้วก็ทำไมครับเฉียงลงมานะครับอันนี้เป็นเลข7มี2ขั้นตอนทันนะครับทันไหมเอ่ยปลายทางแล้วครับทันไหมครับปลายทางทันเหมือนกันนะครับเยี่ยมมากนะครับไปต
1: ่อ
0: 7ไทยเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับ7ไทยเริ่มจากอะไรลูกหมุนหัวอยากด้านบนนะครับเห็นไหมครับ2อยากลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นสะบัดปลายหางมี3ขั้นตอนนะครับ5ไปแล้ว6ไปแล้ว7ไปแล้วต่อไปครับเริ่มที่8ฮินดูอาราบิกก่อนทำไมครับโอ้โหโค้งด้านบนเลยโค้งด้านล่างเสร็จแล้วทำไมครับโค้งกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นตอนสำหรับเลข8ฮินดูอาราบิกนะครับไปต่อนะ8ไทย เลขไทยเน้นย้ำเลยม้วนหัวก่อนม้วนหัวเสร็จแล้วด้านล่างเห็นไหมครับมีหยักด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางเริ่มจากม้วนหัวนะลูกมีหยักด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางต่อไป5 6 7 8อะไรเอ่ยเนี่ย9นะครับ0 0ทบทวนไปแล้วใช่ไหมครับจากครั้งที่แล้ววันนี้ก็ทบทวนเลขที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันบ้าง9เริ่มจากอะไรล่ะครับด้านบนก่อนเลยเหมือนม้วนด้านบนก่อนใช่ไหมครับปิดชิดสนิทแล้วก็ลากลงมาปี3ขั้นตอนสำหรับเลข9ฮินดูอาหรับิก9ไทยล่ะครับก็ม้วนหัวโค้งแล้วก็เฉียงลงมาเสร็จแล้วมีหยักนิดนึงนะครับแล้วก็สะบัดปลายหางก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับสำหรับทำไมครับการเขียนตัวเลขตั้งแต่5ถึงอะไรครับถึง9เลยนะครับเยี่ยมมากเลยไหนใครเข้าใจแล้วยกมือยกมือเอามือลงครับเยี่ยมมากลูกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับเริ่มเรียนกันเลยนะครับเอาเอวาครับเอ๊มองปุ๊บเท่าไหร่เนี่ยมี110กับอีกเท่าไหร่นะ110กับอีก5แสดงว่ามัดไม้นี้มีจำนวนเท่าไหร่ลูก15เยี่ยมมากเด็กๆตอบได้อย่างฉับพลันเลยนะครับ15เรามาดูที่เลขฮินดูอาหรับิกก่อนก็ใช้เลขอะไรกับเลขอะไรล่ะครับเลข1กับเลข5โอ้โหเลข1เขียนไงนะทบทวนไปแล้วเฉียงทำไมนะเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงมานะครับเนาะก็กลายเป็นเลขอะไรล่ะครับ1ฮินดูอาหรับิกนะครับอยู่ในหลัก10
1: แล้วก
0: ็เลขอะไรครับเลข5เนาะเลข5นั้นเลข5นี่ลากลงมาลากลงมาท้องป่องป่องแล้วก็ลากด้านบนกลายเป็นอะไรครับเขียนชิดติดกันกลายเป็นเลข15ฮินดูอาหรับิกก็ใช้เลข1กับเลข5 15ไทยก็เช่นเดียวกันใช้เลข1กับเลขอะไรลูกเลข1กับเลขอะไร5นะครับเนาะก็ม้วนหัวก่อนเหมือนก้นหอยเป็นเลข1เสร็จแล้วทำไมครับใช้เลข5ไทยเนาะก็ทำไมครับเขียนชิดติดกันเลข5ก็ม้วนหัวเฉียงลงโค้งขึ้นม้วนหัวอีกครั้งนึงแล้วก็สะบัดปลายหางก็จะกลายเป็นเลข15ไทยนะครับอันนี้ทวนแล้วนะครับสอนเลยนะครับ15ฮินดูอาหรับิกกับ15อะไรครับ15ไทยนะตัวหนังสือสออิบอ10หออาหาไม้โท5 15นะครับสออิบอ10หออาหาไม้โท5 15คราวนี้เดี๋ยวจะขอตัวแทนนะครับจากเพื่อนๆในห้องเรียนต้นทางนะครับได้มาเขียนลีลามือนะครับให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรานะครับทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในห้องออกอากาศแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเดี๋ยวกันช่วยกันดูนะครับว่าเพื่อนที่เป็นตัวแทนของเราเนี่ยออกมาเขียนแล้วเพื่อนๆ เขียนทิศทางการเขียนถูกต้องตามที่คุณครูแม็กสอนไปหรือไม่นะครับเอาละเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนเอาใครดีเอาน้องออบิทน้องออบิทเชิญเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับลูกเยี่ยมมากเป็นตัวแทนเดี๋ยวเราช่วยกันดูนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันดูเนาะ15เริ่มที่15ฮินดูอาหรับิกก่อนดูนะครับเพื่อนเขียนถูกไหมนะถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับ15ฮินดูอาหรับิกถูกไหมครับถูกไปต่อครับไปต่อโอ้โหตัวใหญ่ชัดเจนเยี่ยมมาก
1: ตัวใหญ่ได้ไหมเพ
0: ื่อนถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยออบิทเขียนถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้ออบิทหน่อยนะครับเด็กๆ ก็จะเห็นไหมครับทิศทาง15เนาะทั้งเลขฮินดูอาหรับิกเลขไทยตัวหนังสือเดี๋ยวคุณครูแม็กทำไมครับช่วยเติมเต็มตัวหนังสือให้นะครับช่วยดูหน่อยสอสอสออะไรลูก
1: สอเส
0: ือสอเสือสออีสออีบอสิบเยี่ยมมาก
2: หออาหาไม้โทอ่านว่า15นั้นเด็กๆสังเกตสอเสือเห็นไหมครับสออีบอ10หออาหาไม้โท55ยากไหมครับเนี่ยไม่ยากไปต่อเลยได้ไหมครับไปต่อเลย15ไปต่อที่16ดูภาพปุ๊บ1 10กับอีกเท่าไหร่ลูก6เป็น10เท่าไหร่ล่ะครับ16ก็ใช้เลขอะไรล่ะครับบางคนดูด้านบนได้เลย1กับ6นะครับ1ก็ทวนไปแล้วเฉียงขึ้นลากลงมากับเลขอะไรนะ6เห็นไหมครับโค้งแล้วก็ทำไมครับม้วนกลับเข้ามากลายเป็นเลข16ฮินโดอาราบิกหรือที่ใช้เขียนแทนแสดงจำนวน16 16อะไรครับ16ไทยก็เริ่มจากทำไมครับเลข1ม้วนหัวก่อนเห็นไหมครับม้วนหัวก่อนแล้วก็ทำไมครับเขียนเลข6เขียนเลข6เยี่ยมนะครับเลข6ก็เริ่มจากม้วนหัวโค้งขึ้นแล้วก็ทำไมครับสะบัดปลายหางเนาะกลายเป็นเลข16ไทยเอ้าดูตัวหนังสือนิดนึงสออิบอ10หอโอกอ6 16เอาละครับเดี๋ยวขอตัวแทนเพื่อนๆเช่นเดิมเอ๊ะ16ใครนะ16ใครดี16 16ใครเอ่ย16 16อ้าวขอเชิญน้องแก้มครับเอาละครับ16 16ได้ไหมเอ่ย16ดูนะเพื่อนๆช่วยดูนะครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกต้องนะครับเยี่ยมปรบมือให้แก้มหน่อยนะครับดังนั้นน้องแก้มอาจจะต้องฝึกฝนเนาะเลข6นะครับเพิ่มเติมเดี๋ยวครูแบ็คขอแก้ไขให้นะครับเนาะนิดนึงสำหรับเลข6นะครับเลข6เยี่ยมแต่ได้แล้วนะครับเริ่มเขียนแล้วเนาะเลข6นะครับเลข6เนาะม้วนหัวก่อนแล้วก็ทำไมครับโค้งขึ้นนะครับ16ตัวหนังสือหน่อยลูกครูแบ็คช่วยสออีบอเยี่ยมสออีบอ10หอโอขอโอโก6อ่านว่า16นะครับอันนี้ก็มีทั้ง16ฮินดูอารบิก16ไทยนะครับแล้วก็คำอ่านด้วยนะครับทบทวนกันไปเรียนรู้กันไปนะครับยากไหมเนี่ย16ผ่านได้ไหมครับผ่านได้ไปต่อที
1: ่
2: 10อะไรเอ่ย17 17นะครับ17เนาะดังนั้น17นะครับก็มีกี่สิบนะ1 10กับอีก7กลายเป็น17ก็ใช้ตัวเลขอะไรล่ะครับ17ฮินโดอาราบิกก็ใช้เลข1เห็นไหมครับเฉียงขึ้นลากลงมาตรงๆเนาะเสร็จแล้วเป็นไงครับ17ฮินโดอาราบิกก็ลากเป็นเส้นตรงในแนวๆแล้วก็เฉียงลงมากลายเป็น17ฮินโดอาราบิกต่อด้วยนะครับอาจจะทำไมใช้17ไทยเขียนแทนแสดงจำนวน17ก็ได้ก็ใช้เลข1 1ไทยม้วนหัวเห็นไหมครับแล้วก็โค้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้เลขอะไรล่ะครับเลข7เขียนแทนแสดงจำนวนเนาะม้วนหัวหยักด้านบนแล้วก็โค้งขึ้นไปสะบัดปลายหางเล็กน้อยนะครับกลายเป็น17ไทยยากไหมครับยากไหมนะไม่ยากนะครับแสดงว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเรียนรู้ทันกันอย่างแน่นอนนะครับไปต่อครับที่ตัวหนังสือสออิบอ10จอเอดอ7อ่านว่า17เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูลีลามือเพื่อนๆของเรากันนะครับเมื่อสักครู่เป็นผู้หญิงคราวนี้เป็นผู้ชายบ้างเอ17 17 17ขอใครดีนะขอเชิญน้องนาวาครับ17ไปต่อ1717
0: ดูนะครับถูกไหมเอ่ยเพื่อนเขียนถูกไหมนะ

0: ถูกไหมครับนะครับหางยาวไปใช่ไหมอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีคนทักท้วงลากแค่ทำไมครับครึ่งเดียวเนาะคุณครูแม็กลบให้นะครับนั้นก็จะเป็นเลข17ฮินดูอาหรับิกแล้วก็17ไทยปรบมือให้นาวาหน่อยนาวาอุตส่าห์ช่วยออกมาเขียนนะครับเด็กๆก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับหรือตัวหนังสือสออีบอสออีบอสิบจอเอจอเอดอเจ็ดอ่านว่า17ได้ไหมครับจำนวน17ทั้งตัวเลขฮินดูอาหรับิกและตัวเลขไทยได้ไหมเอ่ยได้ไปต่อเลยนะครับคุณแม็กไปต่อนะไปต่อที่10อะไรครับ18โอ้โห10กับอีกเท่าไหร่ล่ะลูก8 18ก็ใช้เลข1ฮินดูอาหรับิกนะครับกับเลขอะไรครับ
1: เลข8
0: เลข8ฮินดูอาหรับิกนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเนาะก็จะกลายเป็นเลข18ฮินดูอาหรับิกไปต่อไปต่อ
1: เลขไทย
0: เลขไทยก็ใช้เลข1ไทยเห็นไหมครับกับเลข
1: 8
0: เลข8อะไรเอ่ย
1: 8
0: ไทยนะครับไม่ใช่8อาหรับิกนะ8ไทยนะครับเอาละครับม้วนหัวอยากด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางนะครับอ้าวคำอ่านหน่อยสออิบอ10ปอแอดอ8เอาละเดี๋ยวคราวนี้ครูแม็กเขียนให้ดูบ้างนะครับเนาะ10เท่าไหร่ครับลูก18ดูนะ18ฮินดูอาหรับิกเฉียงขึ้นลากลงมา8เริ่มด้านบนด้านบนเห็นไหมครับ18เนาะเลขไทยบ้างตั้งใจดูนะเลขไทยม้วนหัวก่อนโค้งขึ้นปึ๊บ8ไทย8ไทยมีหยักด้านล่างเห็นไหมครับสะบัดหางนิดนึงเนาะครับว่าไงครับอ้าวไปต่อนะคำอ่านหน่อยสออีบอ10ปอแอโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่านว่า10เท่าไหร่ลูก18เนาะอ้าว18ยากไหมครับไม่ยากไหนใครทันแล้วถึง18แล้ว16 15 16 17 18นะครับเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงลูกไปต่อที่อะไรครับ
1: 9
0: ไปต่อที่19ก็คือ10กับ9ก็ใช้เลขฮินดูอาหรับิกเห็นไหมครับ19เลข1เนาะเลข1กับเลขอะไรครับกับเลขอะไรเลข9เด็กๆก็เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเนาะเลข1ก็มี2ขั้นตอนเลข9ก็มี3ขั้นตอนนะครับเอาละสมการกลายเป็น19ฮินดูอาหรับิกนะครับใช้เขียนแทนแสดงจำนวน19หรือ19ไทยก็ใช้เลข1ไทยกับเลขอะไรล่ะครับลูก9ไทยเลข9ไทยเนาะอ้าวคำอ่านสออิบอ10กอเอาเกาไม้โท9 19เอาละคุณครูแม็กเขียนบ้างนะครับเอาละเขียนให้เด็กๆดูบ้างนะครับ19เลข1 1เฉียงขึ้นลากลงเลข9เนาะม้วนม้วนม้วนม้วนปึ๊บ19หรือ19ไทยนะลูก19ไทยเลข1กับเลข9นะครับ9ไทยเยี่ยมมากเป็นเลข19ไทยตัวหนังสือสออีบอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกอเอาเกาก อเอาเกาไม้โทอ่านว่า19ยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับเอาละขอไปต่อเลยได้ไหมครับไปต่อได้เลยนะครับเอาละเอาละต่อไปอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้มองปุ๊บกี่สิบเนี่ยกี่สิบ
1: 20
0: มองปุ๊บรู้ทันทีเลยคือ20หรือ20เยี่ยมมากนะครับเอาละครับก็ใช้เลข2

0: 2กับเลข0เห็นไหมครับเขียนเป็นตัวเลขทั้งฮินดูอาหรับิกแล้วก็ตัวเลขไทยมาดูที่อาหรับิกก่อนเลยเลข2เนาะโค้งด้านบนเฉียงลงมาลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนด้านล่างนะครับก็เป็นเลข2ต่อกับเลขอะไรครับ0เลยเลข0นี่ทำไมครับโค้งด้านซ้ายลงมากลับมาที่จุดเริ่มต้นเนาะก็กลายเป็นเลข20ฮินดูอาหรับิกเอาละครับไปต่อ20อะไรเนี่ยเนี้ย20ไทยก็ใช้เลข2นะครับ2ไทยเนาะหมุนหัวอยากด้านบนลากลงมานะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงในนอนด้านล่างลากขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางนิดนึงเพื่อความอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามนะครับมี3ขั้นตอนก็จะเป็นเลข2ไทยเนาะชิดกับเลขอะไรล่ะลูกเลข0มีขั้นตอนเดียวเนาะกลมๆนะครับอ้าวคำอ่านหน่อยลูกยออียีไม่เอกยี่สออีบอ10ยี่สิบเยี่ยมมากนะครับยออะไรเนี่ยยอยอยอยอยอยักษ์เยี่ยมมากครับอ้าวดูลีลาครูแม็กเขียนนะ20คือเลข2ใช่ไหมอาหรับิกก่อนนะลูกตัวเลขฮินดูอาหรับิกก่อนนะ20ไทยบ้างนะไทยบ้างไทยบ้างม้วนหัวหยักษ์แล้วก็เลข0กลมๆหน่อยตัวหนังสือหน่อยลูกยออียีไม่เอกยี่สออีบอสิบอ่านว่าย
1: ี่สิบ
0: ทันไหมครับทันนะวันนี้นะครับโอ้โหเรียนรู้กันไปแล้วตั้งแต่การเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิก15 16 1718 19แล้วก็20คราวนี้ถึงเวลาที่ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางที่จะต้องทำไมครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.18 ขึ้นมานะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.18 ให้กับนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเห็นแบบฝึกหัดไหมลูกให้ทำไมเอ่ยเปิดไปหน้าที่มีหลอดไฟการบ้านครั้งที่แล้วทำมาไหมเอ่ยการบ้านครั้งที่แล้วเด็กๆปลายทางทำมาไหมครับถ้าใครที่ทำมาแล้วอย่าลืมนะครับนำส่งให้กับคุณครูของนักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำนะครับแบบฝึกหัดวันนี้กันต่อเลยนะครับอ้าวเด็กๆครับเจอหรือยังเอ่ยหน้าที่เป็นหลอดไฟเจอหรือยังครับเจอแล้วอ้าวใครที่เพื่อนยังไม่เจอช่วยเปิดดูช่วยเพื่อนด้านข้างหน่อยนะครับเอานะคนที่เปิดเจอแล้วอ้าวชี้ไปที่คำชี้แจงเอสองหูทำไมนะสองหูฟังอ้าวเด็กๆครับอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะเขียนตัวเลขไม่ได้ยินเลยเขียนตัวเลข
1: เขียนตัวเลข
0: เยี่ยมมากครับเขียนตัวเลข
1: เขียนตัวเลข
0: ตามแบบที่กำหนด
1: ตามแบบที่กำหนด
0: ตามแบบที่กำหนด
1: ตามแบบที่กำหนด
0: วันนี้นะครับตัวเลขที่เด็กๆจะได้ฝึกเขียนกันเนาะมีทั้งตัวเลขอะไรครับ15นะครับตัวเลข10อะไรครับ16ตัวเลข17ตัวเลข18ตัวเลข19แล้วก็ตัวเลขอะไรครับ20อันนี้ที่เด็กๆจะได้ฝึกเขียนกันนะครับนอกจากนี้ยังมีทำไมครับตัวเลขเพิ่มเติมเนาะเนาะข้อที่2หน้าที่เป็นอะไรลูกนิ้วมือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนเพิ่มเติมด้วยนะครับเนาะเอาละเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะทำไมครับโอ้โหให้เด็กๆได้ดูแบบฝึกหัดเห็นไหมครับข้อ3ก็ยังมีอยู่อีกนะครับเขียนทั้งตัวเลขไทยเลยเนาะเอาละ สำหรับในช่วงนี้นะครับถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วก็จะให้เด็กๆทำไมครับได้เริ่มฝึกเขียนนะครับตัวเลขเนาะนะครับเอาละครับให้เด็กๆลงมือได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กเดินดูนะครับ

0: เอาละครับเด็กๆครับดังนั้นตัวเลขเด็กๆสามารถฝึกเขียนเพิ่มเติมได้คราวนี้อยากรู้ว่าเด็กๆเข้าใจในเรื่องของจำนวนจริงหรือไม่ให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่เป็นนิ้วมือได้ไหมครับเดี๋ยวขอเปิดข้ามตัวเลขไปก่อนเปิดมาหน้านิ้วมือก่อนเนาะเพื่อที่จะทำไมครับเขียนตัวเลขแสดงจำนวนก่อนนะแล้วเดี๋ยวในส่วนที่เหลือเด็กๆฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับอ้าวไหนใครเจอแล้วหน้านิ้วมือนิ้วมือปิ๊งปิ๊งใครเจอแล้วเอ่ยอ้าวเด็กๆครับให้เด็กๆนับและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนิ้วมือในช่องว่างก่อนอื่นเด็กๆต้องทำไมครับนับก่อนนิ้วมือเท่าไหร่นะข้อแรก10เท่าไหร่นะ14ให้เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกลูกหรือว่าเขียน10อะไรครับ14ข้ออื่นๆด้วยนะเดี๋ยวจะเดินตรวจสอบเข้าใจจริงหรือเปล่านับได้ไหมเขียนได้ไหมนะครับเอาละ10เท่าไหร่นะข้อแรกเอาละครับภาพที่2เท่าไหร่ภาพที่3ภาพที่4ไล่ไปเลยไล่ไปเลยนะครับลูกนับนิ้วมือนะครับหน้านิ้วมือหน้านิ้วมือเสร็จเรียงเอ่ยข้ออื่นล่ะข้ออื่นทำให้เลยนะทำเองได้เลยนะครับลูก14ภาพที่2เท่าไหร่ลูกภาพที่2เท่าไหร่
1: 2
0: 10เท่าไหร่นะ
1: 12
0: 12มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ1กับ1กับ2เสร็จหรือยังเอ่ยคุณแม็กค่อยๆไล่เฉลยไปเลยนะครับลูกภาพที่3มองปุ๊บอ๋อ10เท่าไหร่นะ15เยี่ยมเยี่ยมภาพที่4งั้นช่วยเฉลยหน่อยภาพที่4 10เท่าไหร่นะ17เยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกภาพที่5ภาพที่5 10กับ1เป็น11เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม10เท่าไหร่คะ
1: 8
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: 18โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสุดท้าย10เท่าไหร่นะไหนใครถูกต้องหมดเลยทุกข้อเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละครับไปต่อหน้าต่อไปเลยนะครับหน้าต่อไปที่เป็นมัดไม้คราวนี้ให้เด็กๆนับจำนวนมัดไม้แล้วเขียนคราวนี้เป็นเลขไทยนะครับคราวนี้เป็นเลขไทยบ้างเนาะภาพแรก10กับอีกเท่าไหร่ล่ะลูก10กับอีก9เป็น10เท่าไหร่ล่ะครับ19หนูก็เขียนเลขไทยเลยเขียนเลขไทยเลย10เท่าไหร่ครับ19ข้อที่2ล่ะนับเลยค่อยๆไล่ลงไปเลยนะลูกข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อที่5เอาละเอาละเอาละได้หรือยังเอ่ย19ภาพที่2เท่าไหร่นะภาพที่2 10เท่าไหร่นะมีบางคนทำแล้วตอบ15เยี่ยมครับข้อที่3เท่าไหร่นะลูกข้อ3ข้อ3 10 16โอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ข้อที่4ล่ะครับ20มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ2กับเยี่ยมครับลูก2กับ0สุดท้ายข้อที่5เท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่นะ17เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม17เอาแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาแล้วครับอีกหน้าที่เป็นมัดไม้ก็กลับไปเขียนนะลูกเป็นเลขอะไรครับอาระบิกคราวนี้เป็นเลขอาระบิกขอแบบรวดเร็วเลยได้ไหมทำไปพร้อมกันเลยข้อที่1 A 10กับอีกเท่าไหร่นะ10กับอีกเท่าไหร่นะอ๋อ19มีเลขอะไรกับเลขอะไรอ่ะ1กับ9เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมข้อที่2 10เอ10เท่าไหร่10กับ6เป็น16หน้าต่อไปนะไปด้วยความรวดเร็วแล้วนะข้อที่3 10กับ8เป็น18เยี่ยมครับลูกข้อที่4 10กับเท่าไหร่นะ10กับ5เป็น15เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมติดสปีดแล้วนะข้อสุดท้ายเท่าไหร่ครับ20มี2กับ0 20แบบนี้เอาละครับยากไหมเอ่ยไม่ยากดังนั้นเวลานับเด็กๆต้องมานับทีละ1มั้ยเนี่ยต้องไหมไม่ต้องมองโอ๊ยมัดอยู่แบบนี้เท่าไหร่ครับ10 10กับอีกเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กับ9สอนไปแล้ว19นะครับยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับยังมีหน้าสุดท้ายให้เด็กๆได้โยงเส้นจับคู่เนาะเอาละเอาละเดี๋ยวคุณครูแม็กจะทำไมครับโยงเส้นจับคู่ช่วยหน่อยเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยดูพร้อมกันหน่อยเนาะว่าเอ๊ยโยงเส้นจับคู่14ต้องคู่กับอะไรนะลูก14ตัวนี้ต้องไปคู่กับตัวไหนนะต้องไปคู่กับตัวไหนเอ่ย14ไทยต้องไปคู่14อะไรเนี่ยต้องไปคู่กับ14ฮินดูเจอไหมเอ่ยโยงเส้นจับคู่แบบนี้11ล่ะครับ11เอ๊ะ11ฮินดูอาราบิกอยู่ตรงไหนนะ
1: ด
0: ้
1: านล
0: ่
1: าง
0: ด้านล่างอ๋อเห็นแล้วอยู่ตรงนี้17ฮินดูอาราบิกก็ต้องคู่17อะไรล่ะลูก17ไทยอยู่ตรงไหนอะเอาอยู่ด้านล่างเห็นแล้วแบบนี้เหมือนไหมครับอ้าวช่วยหน่อย15ไทยต้องคู่กับ15ฮินดูอาระบิกอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนตรงนี้เอาละครับเอาละครับเยี่ยมเยี่ยม19เอต้องคู่19ไทยอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ด
0: ้
1: านล
0: ่
1: าง
0: ด้านล่างตรงนี้13แล้วลูก13อินโดอาราบิก13ไทยอ้าวอยู่ตรงข้ามกันเลยอยู่ชิงเฉียงกันเลยสุดท้าย20เห็นไหมครับอยู่ติดกันเลยนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากดังนั้นการเขียนส่วนที่เหลือคุณครูแม็กฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับขอให้ฝึกฝนเพิ่มเติมเนาะในเรื่องของการเขียนจำนวนนะครับเนาะ15ถึง20อะไรครับ20ฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยเอาละเดี๋ยวมาสรุปความรู้กันให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเนาะให้เรียบร้อยขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ปิ๊งให้หายไปเลยได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะมาสรุปให้เด็กๆได้ดูกันตัวเลขฮินดูอารบิกที่เรียนกันไปวันนี้นะครับตัวเลขไทยเนาะทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนแสดงจำนวนนั่นเองนะครับดังนั้นภาพมัดไม้แรกเท่าไหร่ละลูก10กับ5ก็เป็นเท่าไหร่ละครับ15เนาะก็สามารถใช้ทั้ง15ฮินดูอารบิก15ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับ16ก็เช่นเดียวกันใช้ทั้ง16ฮินดูอารบิก16ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้17จำนวน17ก็ใช้ทั้ง17ฮินดูอารบิก17ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้18ก็ใช้ทั้ง18ฮินดูอารบิก18ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับ19ก็ใช้ทั้ง19ฮินดูอารบิก19อะไรครับ19ไทยนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนได้และสุดท้ายวันนี้ที่เรียนไปคือ20เด็กๆเขียนได้แล้วนะครับทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนได้ก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมเพิ่มเติมทบทวนอยู่เสมอวันนี้มีการบ้านกลับไปฝึกเขียนเพิ่มเติมตั้งแต่15ถึง20ทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยเอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ10ถึง20ในรูปกระจายเอาแล้วครับเด็กๆครับเวลาของครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุขเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
2: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุขชักจะไม่ไหวแล้วนะ
3: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
2: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
3: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้น

0: พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
1: ครับครับเป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
0: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนนะวันหนึ่งผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่ทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่เด็กๆคะมีใครกลับไปฝึกทบทวนสระแอแล้วบ้างคะเอสระแอออกเสียงอย่างไรเอ่ย
1: สระแอ
0: เก่งมากมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระโอก่อนเริ่มเรียนในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระโอได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระโอได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนไหนใครพร้อมจะเรียนแล้วนั่งหลังตรงหันหน้ามาหาคุณครูแล้วยิ้มหวานหนึ่งครั้งยังมีใครเอ่ยมีคนคุยอีกไหมนะเด็กๆปลายทางคะหันมาหาคุณครูหน่อยค่ะแล้วยิ้มหวานๆให้คุณครูชื่นใจเลยโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมจะเรียนแล้วขอทบทวนสระแอก่อนได้ไหมคะก่อนจะเริ่มเรียนสระโอในวันนี้ขอทบทวนสระแอก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าได้พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: จะอ่านไหมคะ
1: พร้อม
0: มาดูกันเลยถ้าใครกลับไปฝึกทบทวนแล้วต้องอ่านได้แน่นอนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไห
1: มคะ
0: พร้อม
1: แล้ว
0: ค่ะดินแห้ง
1: ม
0: ี
1: ส
0: ี
1: แดง
0: แมงมุ
1: ม
0: มีแปดขา
1: ตาสา
0: ดูแก่
1: แล้ว
0: จำได้ไหมเอ่ยจำได้งั้นต่อไปเลยค่ะครู
1: เท
0: ่
1: ง
0: ครูเท่งแพ้แป้ง
1: คร
0: ู
1: แมน
0: ครูแมนดึงแหพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันต
1: ่
0: อไปกันต
1: ่อ
0: ครู
1: แก
0: ้
1: ว
0: ครูแก้วอุ้ม
1: แมว
0: ครู
1: แพรว
0: ครูแพรวถือแว่นตาครูแพรวถือแว่นตาครูแก้วทำอะไรเอ่ย
1: อ
0: ุ้มแมวแล้วครูแพรวทำอะไรคะกำลังถืออะไรคะลูกถือแว่นตาอยู่นั่นเองไปกันต
1: ่อ
0: ถึงเวลาเล่นเกมแล้วใครอยากเล่นเกมบ้างยกมือเอามือลงค่ะเกมนี้ค่ะเป็นเกมของเด็กดีเด็กๆที่จะได้เล่นต้องทำตัวยังไงคะ
2: เด็กดี
0: เป็นเด็กดีคุยกันได้ไม่เอ่ย
2: ไม
0: ่ได้เด็กๆพร้อมไหมคะใครพร้อมจะเล่นเกมแล้วขอหัวใจเด็กๆปลายทางคนไหนพร้อมจะเล่นเกมแล้วขอ2นิ้วค่ะเอามือลงค่ะเกมนี้มีชื่อว่าอะไรต่างกันคุณครูจะมีภาพมาให้2รูปภาพแบบนี้แล้วจะมีใน2กรอบรูปภาพนี้นะคะจะมีอะไรเอ่ยที่แตกต่างกัน
1: แตงโม
0: อะไรเอ่ยใครรู้บ้างให้เอามือจับหูแล้วก็

0: หัวยกมือกลุ่มที่ยกมือก่อนนะคะคือกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าอะไรต่างกัน
1: แตงโม
0: กับอะไรลูกแตงโมกับ
1: ข
0: ้าวโพดเอ๊ะต่างกันอย่างไรเอ่ยตรงไหนนะคะฝั่งนี้มีอะไรลูกมีแค่ชิ้นเดียวเองแล้วฝั่งนี้ล่ะคะมี1ลูกแล้วอีก1ชิ้นใช่ไหมคะเอ๊แค่นี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่มีอีกงั้นเอามือจับหูแล้วก็จับหูเหมือนเดิมยกมือกลุ่มที่ยกมือก่อนเลยค่ะกลุ่มที่3คะอะไรอีกคะที่ต่างกันข้าวโพดต่างกันอย่างไรเอ่ยฝั่งนี้มีกี่ฝักเอ่ย2ฝักแล้วฝั่งนี้ล่ะคะ1เองมีแค่1เองอ่ะมีอีกไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่มีหมดแล้วงั้นไปกันต่อค่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยต่างกันใครเห็นแล้วเอามือจับหูเลยแล้วก็จับไหล่แล้วก็ยกมือกลุ่มที่5คะอะไรต่างกันคะลูกโป่งเอ๊ะภาพแรกใครถือลูกโป่งเอ่ยภาพแรกใครถือลูกโป่งเอ่ยเด็กคนนี้กำลังถืออะไรคะ
1: ล
0: ูกโป่งอยู่อ้าวแล้วอีกภาพหนึ่งใครถือคะคุณแม่ถือแล้วต่างกันแล้วต่อไปเอ๊ะมีอีกไหมคะ
1: ไม่ม
0: ีอีกไหมคะ
1: มี
0: อะไรต่างกันใครคิดออกแล้วเอามือจับหูแล้วก็จับหัวใจแล้วก็ยกมือกลุ่มที่4คะอะไรคะเก่งมากเลยปิ่นโตรู้จักปิ่นโตด้วยเอ๊ะภาพแรกใครถือปิ่นโตเอ่ยคุณแม่กำลังถือปิ่นโตอยู่แล้วภาพที่สองล่ะคะกลายเป็นเด็กหญิงคนนี้ลูกเขาคนนี้เป็นคนอะไรคะถือปิ่นโตหมดเรื่องเอ่ยมีอีกไหมคะไม่มีแล้วงั้นไปกันต่อค่ะเอ๊ะในภาพนี้มีสัตว์อะไรบ้างลูกมีอะไรคะมีจิงโจ้กับสิงโตนี่อะไรอีกคะ
1: ส
0: ิ
1: งโตอย
0: ู่
1: ข้างบนแต่จิงโจ้ก็อยู่ข้างบน
0: ดูซิว่าอะไรต่างกันอะไรต่างกันใครคิดออกแล้วเอามือจับหูแล้วก็จับแขนค่ะแล้วก็ยกมือมาแล้วค่ะกลุ่มที่2ค่ะอะไรต่างกันคะเพื่อนบอกว่าจิงโจ้ภาพแรกจิงโจ้อยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านล่างเลยอยู่ข้างต้นไม้ตรงนี้แล้วภาพที่2จิงโจ้ไปไหน
1: อ
0: ยู่ด้านบนตรงนี้แล้วตรงเนินตรงนี้มีอีกไหมคะลูก
1: ม
0: ีอีกเอ๊ะอะไรเอ่ยต่างกันอะไรเอ่ยใครคิดออกเอามือจับหูแล้วก็จับผมแล้วก็ยกมือกลุ่มที่หนึ่งคะ
1: สิงโต
0: อะไรคะ
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: สิงโตเอ๊ะภาพแรกสิงโตอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ด้านบนอยู่ตรงเนินตรงนี้เลยด้านบนเลยค่ะแล้วภาพต่อไปสิงโตไปอยู่ไหนเอ่ย
1: ด
0: ้านล่างอยู่ข้างล่างตรงนี้แอบอยู่นะคะไปกันต่อค่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยในห้องนี้มีอะไรบ้างใครเจอแล้วเอามือจับหูค่ะแล้วก็เอามือวางบนโต๊ะแล้วก็ยกมือกลุ่มที่3ค่ะอะไรแตกต่างกันคะอะไรคะสิ่งนี้คือโอ่งเพราะมีมังกรด้วยโอ่งโอ่งในภาพแรกโอ่งอยู่ตรงไหนลูกอยู่ริมตรงนี้เลยข้างๆโซฟาฝั่งนี้ข้างๆโคมไฟด้วยแล้วตุ่มไปไหนต่อภาพที่สองย้ายไปอยู่ใกล้อะไรนะ

0: ใกล้กับโต๊ะเลยใกล้กับลูกโลกเอ๊ะมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกเอ๊ะอะไรเอ่ยใครคิดออกแล้วเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่ยกมือกลุ่มที่5คะอะไรคะ
1: ล
0: ู
1: ก
0: เป็น
1: อ
0: ะไรนะลูกโลกอ่ะเพื่อนบอกว่ามีโลกสิ่งนี้เขาเรียกว่าลูกโลกค่ะเอาไว้จำลองโลกนั่นเองโลกของเราอ้าววงไว้เลยเอ๊แล้วลูกโลกนี่มันต่างยังอย่างไรล่ะลูกตอนแรกอยู่ฝั่งด้านอะไรด้านซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายไปตรงไหนย้ายมาด้านขวาของโต๊ะนั่นเองปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากใครตอบได้แสดงว่าเด็กๆ เป็นคนยังไงช่างสังเกตไหมคะลูกช่างสังเกตมากๆเลยต่อไปเมื่อเล่นเกมไปแล้วลองมาสังเกตคำดูเด็กๆคะเกมที่เล่นไปมีสระโอซ่อนอยู่ด้วยจริงหรือเปล่ามาดูกันเลยเหมือนเดิมคุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ให้เด็กๆลองสังเกตคำสระโอกันจากเกมที่เราเล่นเมื่อสักครู่นี้มีสระโอซ่อนอยู่อ่ะไม่เชื่อมาดูคำแรกเลยค่ะคำแรกคำว่า
1: แตงโม
0: ตอแองอแตง
1: ม
0: อโ
1: อโม
0: แตงโมแตงโมอยู่ในกลุ่มที่1ต่อไปอะไรเอ่ย
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: ปิ่นโตปออีนอปิ่นไม่เอกปิ่
1: น
0: ตอโอโต
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: ปิ่นโตคืออะไรลูกที่ใส่อาหารนั่นเองเป็นชั้นแบบนี้เลยเอาไว้ใส่อาหารเอาไว้ใส่ข้าวต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยสิ
1: งโต
0: สิ
1: งโต
0: สออีกงอสิ
1: ง
0: ตอโอโต
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: สิงโตอยู่ในกลุ่มที่1เอ๊ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะออกเสียงเปล่งเสียงออกมาแล้วอ้าปากกว้างๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะคะฝึกอ่านตามคุณครูได้เลยค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
1: จ
0: ิ
1: งโจ
0: ้จิงโจ้
1: จ
0: ออีกงอจิงจอโอโจไม้โทโจ้
1: จ
0: ิ
1: งโจ
0: ้ต่อไปจิงโจ้ชอบอะไรลูกชอบกระโดดต่อไปในกลุ่มที่2ค่ะคำนี้อะไรเอ่ย
1: ข
0: ้
1: าวโพด
0: ขออาวอขาวไม้โทข้าวพอโอดอโพด
1: ข้าวโพด
0: ใครชอบกินข้าวโพดบ้างอร่อยไหมคะ
2: อร
0: ่
2: อย
0: อร่อยมากๆเลย
2: ต
0: ่
2: อไป
0: อะไรเอ่ย
1: ล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: ง
0: ลออูกอลู
1: ก
0: ปอโองอโป่งไม้เอกโป่
1: ง
0: ลูกโป่
1: ง
0: ใครชอบถือลูกโป่งบ้างเอามือลงค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
1: อ
0: โองอโองไม้เอกโองอีกหนึ่งครั้งอโองอโองไม้เอกโองพูดตามค่ะ
1: โอง
0: โองต่อไปคำสุดท้ายอะไรเอ่ยคำนี้ค่ะ
1: ล
0: ออ
1: ูกอล
0: ู
1: ก
0: ลอโอกอโลก
1: ล
0: ู
1: กโลก
0: ลู
1: กโลก
0: เอ๊เด็กๆคะเด็กๆเจอคำสระโอไหมคะ
1: เจอ
0: ที่ซ่อนอยู่คำว่าแตงโมเอ๊คำว่าแตงโมสระโออยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงคำว่าโมนั่นเองเห็นไหมคะคำว่าปิ่นโตสระโออยู่ตรงไหนคะ
1: ต
0: อโอโตนั่นเองสิงโตสระโออยู่ไหนเอ่ยคำว่า

0: นเดิมค่ะแล้วคำว่าจิงโจ้ล่ะคะคำไหนพยางค์ไหนเป็นสระโอคำว่าโอสระโอนี่ไงต่อไปข้าวโพดเอ๊ะข้าวหรือโพดนะที่มีคำสระโอคำว่าโพดเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าลูกโป่งคำไหนมีสระโอคำว่าโป่งคำว่าโอ่งมีคำเดียวเลยวงใหญ่ๆเลยต่อไปลูกโลกพยางค์ไหนมีสระโอลูกคำว่าลูกหรือโลกคะ
1: โล
0: กนั่นเองคุณครูวงให้เห็นชัดๆแล้วต่อไปค่ะถึงเวลาจะให้เด็กๆสังเกตแล้วคุณครูจะถามว่าสองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะลูกกลุ่มที่สองมีตัวสะกดแล้วกลุ่มที่หนึ่งมีไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเลยเอ๊ะเด็กๆคะสระโอถ้าหากมีตัวสะกดสระโอหายไปไหม
1: ไม่
0: ไม่หายยังอยู่ที่เดิมไหมคะ
1: ย
0: ัง
1: อยู่
0: สระโอจะเขียนไว้ตรงไหนลูกข้างหน้าตรงนี้เลยเอ๊ะสระโอตัวใหญ่ไหมคะ
1: ต
0: ั
1: วใหญ
0: ่ใหญ่กว่าพยัญชนะไหมคะใหญ่กว่าต่อไปเมื่อสังเกตสระโอกันไปแล้วค่ะมีคำถามอีกแล้วเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างเอ่ยคุณครูจะถามว่าสระโอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวใครคิดว่าสระโอเป็นสระเสียงสั้นยกมือใครคิดว่าสระโอเป็นสระเสียงยาวยกมือค่ะเอามือลงอยากรู้ไหมคะ
1: อ
0: ยากรู้งั้นมาดูกันเลยค่ะมาเรียนรู้สระโอกันเลยสระโอเป็นสระเสียงยาวค่ะเก่งมากสระโอเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อลองออกเสียงดูสระโออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
1: สระ
0: สระโอเก่งมากสระโอเป็นสระเสียงยาวแล้วเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นเอ่ยด้านหน้าด้านหลัง
1: ด
0: ้านบนหรือว่าด้านล่าง
1: ด้านหน
0: ้
1: า
0: สระโอจะเขียนไว้ด้านหน้าเลยแบบนี้เลยค่ะเขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะเด็กๆดูที่คุณครูขีดไว้เอาไว้เติมอะไรนะลูกเอาไว้เติมพยัญชนะต้นสระโอจะเป็นพี่ใหญ่ค่ะอยู่ข้างหน้าเลยตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเด็กๆคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดหายไปไหม
1: ไม
0: ่ไม่หายไปไหนยังอยู่ที่เดิมเลยอยู่ที่เดิมของเขาเลยนะคะสระโอเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้แล้วถ้าไม่มีวรรณยุกต์ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันค่ะต่อไปเมื่อรู้จักสระโอกันแล้วเรามาเรียนรู้คำสระโอกันเลยเอ๊ะวันนี้จะมีใครบ้างนะให้เรารู้จักเด็กๆลองสังเกตนะคะคำที่คุณครูขีดเส้นใต้คือคำสระโอนะคะลูกมาดูกันเลยเอ๊ะเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครเอ่ยใครเอ่ยเอ๊ะใครเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านกันดีไหมคะใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วขอหัวใจหนึ่งดวงเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาฝึกอ่านกันเลยค่ะเอามือลงค่ะหอนออูหนูบอโอโบหนูโบหนูโบเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะลูกหนูโบนั่นเองเอย้ำอีกหนึ่งครั้งใบให้ว่าจำให้ดีเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำด้วยคนนี้ชื่อหนูโบต่อไปใครเอ่ยใครเอ่ยลออุงอลุงทอโอนอโทนลุงโทนลุงโทนคุณลุงคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะลูก

0: นนั่นเองต่อไปไปกันต่อใครเอ่ยคนนี้ใครเอ่ยพออีพีไหมเอกพี่ฟอโอมอโฟมพี่โฟม
1: พ
0: ี่
1: โฟม
0: พี่คนนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่โฟมนั่นเองวันนี้รู้จักใครแล้วบ้างเอ่ยหนูโบลุงโทนแล้วก็ใครคะ
1: พ
0: ี่โฟมนั่นเองต่อไปเอ๊ะอะไรเอ่ยใครชอบดื่มบ้างอะไรเอ่ย
1: กอโอโก
0: กอโอโกไม่โทโก
1: โกโก
0: ้โกโก
1: ้
0: รสชาติโกโก้เป็นอย่างไร
1: อร
0: ่อยมากเลยใครชอบดื่มโกโก้บ้างเอามือลงโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะต่อไปไปกันต่อเอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคอโอโคคอโอโคโค
1: โ
0: คโคคืออะไรเอ่ยก็คือวัวนั่นเองต่อไปไปกันต่อเอ๊ะอะไรเอ่ยซอโอโซไม้เอกโซ
1: โ
0: ซโซเอ๊ะกลุ่มที่3คะนี่คืออะไรเอ่ยคะโซ่นั่นเองต่อไป
1: ไปก
0: ัน
1: ต
0: ่
1: อ
0: โอ้โหคำนี้ยากแน่ๆเลยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเอ๊ะทำไมมีพยัญชนะตั้ง3ตัวเนี่ยแล้วอ่านอย่างไรล่ะคะเนี่ยเอ๊ะเด็กๆบอกว่าปรโอยโปรยใช่ไหมเอ๊ะตัวไหนเนี่ยพยัญชนะตัวไหนเป็นพยัญชนะต้นปอปลากับรอเรือเด็กๆบอกว่าปอปลากับรอเรือปอปลากับรอเรือเนี่ยเอ๊ะแสดงว่ามี2ตัวใช่ไหมมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะแล้วยอยักษ์ล่ะคะคืออะไรเอ่ยยอยักษ์คือตัวสะกดแล้วคำนี้ล่ะคะลูกคอลอโอนอโคลนเอ๊ะอะไรเป็นพยัญชนะต้นเอ่ย
1: คอควายก
0: ับ ลอลิงผสมด้วยสระโอแล้วนอหนูคืออะไรคะตัวสะกดนั่นเองอ้าวลองมาอ่านกันเลยปรโอยโปรยปรโอยโปรยโปรย
1: โปรย
0: ต่อไปคำนี้คอลอโอนอโคลน
1: คอลอโอนอโคลน
0: โคลน
1: โคลน
0: โคลนใครเอ่ย
2: โ
0: คลนคือดินที่เป็นยังไงคะ
2: เปียก
0: คือเปียกแฉะสกปรกไหมเล่นได้ไหมเอ่ยถ้าเล่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเลอะเทอะสกปรกหมดเลยนะคะต่อไปได้เวลาฝึกอ่านแล้วเมื่อเรียนรู้คำแล้วก็ต้องฝึกอะไรคะฝึกอ่านเด็กๆพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาเลยเอ๊ะอะไรเอ่ยใครเอ่ยมาเริ่มกันเลยอเอเอลอเอนอเล่นไหมเอกเล่
1: น
0: เอเล่
1: น
0: กอเอมอเกม
1: เอเล
0: ่
1: นเกม
0: สออีงอสิงตอโอโตสิงโตเอเล่นเกมสิงโตชออางอช้างไม่โทช้างทออูกอถูกอีกครั้งนะคะทออูกอถูกทออูกอถูกลออามอลำไม่เอกล่ามช้างถูกล่ามซอโอ

0: โตไหมเอกโซ่
1: โตไหมเอกโซ่
0: ช้างถูกล่ามโซ
1: ่
0: ช้างถูกล่ามโซ
1: ่
0: จออีกงอจริ
1: ง
0: จอโอโจไหมโทโจ
1: จ
0: ิง
1: โจ
0: ลอแอแลจิงโจแลดออูดูจิงโจ้แลดูคอโอโคจิงโจ้แลดูโค
1: เอเล
0: ่
1: นเกมส
0: ิ
1: งโต
0: ช้างถูกล่ามโซ่
1: จ
0: ิ
1: งโจ
0: ้
1: แลด
0: ู
1: โค
0: เอเขาเล่นเกมอะไรอยู่คะเล่นเกมสิงโตอยู่เลยแล้วช้างเป็นอย่างไรถูกล่ามโซ่สุดท้ายจิงโจ้กำลังดูไปที่อะไรอยู่คะดูไปที่ตัวอะไรเอ่ยโคนั่นเองจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำด้วยต่อไป
1: ไปก
0: ัน
1: ต่อ
0: ไปกันต
1: ่อ
0: หอนออูหนูบอโอโบหนูโบ
1: หน
0: ู
1: โบ
0: ดออือมอดื่มไหมเอกดื่
1: ม
0: หนูโบดื่
1: ม
0: กอโอโก
1: กอ
0: โอโกไม่โทโก
1: โก
0: โก
1: ้
0: หนูโบดื่มโกโก
1: ้
0: ตอแองอแตง
1: มอโอโม
0: แตงโมดอแองอแดงแตงโมแดงนออานาไม่เอกหน้าก ออี
1: นอก
0: ิน แตงโมแดงน่ากินหนูโบดื่มโกโก้
1: แตงโมแดงน
0: ่
1: าก
0: ิน หนูโบเขาดื่มอะไรอยู่คะดื่มโกโก้อยู่โอ้โหชื่นใจหวานชื่นใจแน่ๆเลยแล้วแตงโมเป็นอย่างไร
1: แดง
0: น่ากินน่าทานไหมคะ
1: น
0: ่าทานน่ากินมากๆเลยใครชอบกินแตงโมบ้างเอามือลงค่ะรสชาติของแตงโมเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานเลยกินแล้วสดชื่นเลยต่อไป
1: ไป
0: ไปกันต
1: ่อ
0: ลออุกอลูกปองงอโป่งไม่เอกโป่
1: ง
0: ลูกโป่ง
1: ล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: ง
0: พออุกอผู
1: ก
0: ลูกโป่งผู
1: ก
0: ขออางอขางไม่โทข้าง
1: ขออ
0: างอขางไม่โทข้างลูกโป่งผูกข้าง
1: อ
0: องององไม่เอกโอ่งลูกโป่งผูกข้างโอ่
1: ง
0: ลูกโป่งผูกข้างโอ่
1: ง
0: ลออุงอลุ
1: ง
0: ทอโอนอโทนลุงทน
1: ล
0: ุ
1: งทน
0: ลออางอล้างไม่โทล้างลุ
1: งทนล
0: ้
1: าง
0: ทอโอโถลุ
1: งโ
0: ทน
1: ล
0: ้
1: างโถ
0: ขออาวอขาวไม่โทข้าวลุ
1: ง
0: โทนล้างโถข้าวลูกโป่งผูกข้างโอ่
1: ง
0: ลุงโทนล้างโถข้าวลูกโป่งผูกอยู่ตรงไหนคะนาวาลูกโป่งผูกอยู่ตรงไหนคะข้างโอ่งแล้วลุงโทนเขากำลังล้างอะไรอยู่คะลูก ล้างโถข้าวอยู่นั่นเองต่อไปไปกันต่อพออีผีไม้เอกพี่
1: พออีผ
0: ี
1: ไม้เอก
0: พี่สออาวอสาวพี่สาว
1: พ
0: ี่
1: สาว
0: ทออือถือ พี่สาวถือ
1: พี่สาวถือ
0: ปออินนอปินแม่เอกปิ่น
1: ปออ
0: ิน
1: นอปิน
0: แ
1: ม
0: ่
1: เอกป
0: ิ่
1: น
0: ตอโอโต
1: ตอโอโต
0: ปิ่นโต
1: ป
0: ิ่
1: นโต
0: พี่สาวถือปิ่นโต
1: พ
0: ี่
1: สาวถ
0: ือ
1: ปิ่นโต
0: พออีพีแม่เอกพี่
1: พออ
0: ี
1: พ
0: ี
1: แม่เอกพ
0: ี่ฟอโอมอโฟม
1: พ
0: ี่
1: โฟม
0: ปรโอยอโปรย
1: ขออ
0: าวอขาวไม่โทรข้าว
1: ขออาวอขาวไม่โ
0: ทร
1: ข้าว
0: พอโอดอโพด
1: พอโอดอโพด
0: ข้าวโพด
1: ข้าวโพด
0: พี่โฟมโปรยข้าวโพด
1: พ
0: ี่
1: โฟมโปรยข้าวโพด
0: พี่สาวถืออะไรคะ
1: ป
0: ิ่นโตแล้วพี่โฟมเขาโปรยอะไรคะโปรยอะไรลูกโปรยข้าวโพดอยู่นั่นเองต่อไปได้เวลาฝึกเขียนนิ้ววิเศษพร้อมนะนิ้ววิเศษชูนิ้ววิเศษขึ้นมาเลยนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนเด็กๆปลายทางก็ชูนิ้ววิเศษขึ้นมาเลยค่ะชี้นิ้ววิเศษไปด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างและชี้มาหาคุณครูเลยค่ะเด็กๆพร้อมจะเขียนสระโอไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูสระโอเนี่ยมีหัวไหมคะแสดงว่าเราต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนใครพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะสระโอจะเริ่มเขียนจากช่องด้านล่างสุดเลยม้วนหัวกลมๆในช่องล่างสุดค่ะแล้วตรงขึ้นไปเลยเส้นบรรทัดขึ้นไปค่ะแล้วก็โค้งไปด้านหน้าโค้งกลับมาด้านหลังค่ะเป็นหลังคาเลยเสร็จแล้วค่ะยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเด็กๆลองดูเส้นสีขาวหนาๆนี้คือเส้นที่เราจะต้องเขียนพยัญชนะถูกต้องไหมคะแต่สระโอเป็นอย่างไรลูกโอ้โหสูงขึ้นไปเลยเด็กๆดูนับขึ้นไป1 2ไม่เกิน2ช่องนะคะไม่เกิน2ช่องเล็กเลยขึ้นไปแค่นี้เองอ่ะลองเขียนสระโอดูอีก1ครั้งนิ้ววิเศษพร้อมม้วนหัวกลมๆค่ะแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยขึ้นไปนะคะไม่เกิน2ช่องนะคะลูกแล้วก็โค้งไปด้านหน้าค่ะโค้งกับเป็นคลื่นเลยเป็นหลังคาสระโอเขียนได้ไหมคะยากไหมเอ่ยใครทำได้ขอนิ้วโป้งใครทำได้ขอ2นิ้วเอามือลงค่ะเด็กๆดูค่ะถ้าหากเด็กๆลืมวิธีเขียนทำอย่างไรกลับมาดูได้เลยครูมีใบงานที่10ค่ะเรื่องสระโอให้เด็กๆลองสังเกตดูด้วยนี่ไงคะจะมีวิธีการเขียนให้เด็กๆด้วยนะคะแล้วก็มีฝึกอ่านให้ด้วยการอ่านสะกดคำการอ่านแจกลูกและอ่านแบบมีตัวสะกดด้วยค่ะเด็กๆคะถ้าเกิดลืมขึ้นมาเอ๊ะสระโอออกเสียงอย่างไรเอ่ยสระโอเขียนอย่างไรกลับมาดูได้ไหม
1: ได
0: ้เลยต่อไปค่ะถึงเวลาสนุกแล้วมีกิจกรรมให้ทำเหมือนเดิมโดยให้นักเรียนนะคะฟังคำชี้แจงก่อนแสดงว่าต้องใช้อะไรลูกถ้าฟังต้องใช้อะไรลูกต้องใช้หูฟังคำชี้แจงการทำในงานที่10ค่ะเรื่องสระโอน่ารู้หลังจากนั้นถึงจะลงมือทำใบงานได้บทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่10ค่ะเรื่องสระโอน่ารู้หลังจากนั้นค่ะให้คุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่10ได้เลยค่ะหลังจากนี้คุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางนะคะก็จะให้คำแนะนำเด็กๆเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลค่ะเด็กๆคะถ้าพร้อมแล้วนำแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวภาษาไทยนะคะออกมาเลยแล้วเปิดไปหน้านี้ค่ะนี่เลยจะมีใครเอ่ยจะมีจิงโจ้มีโคอยู่ด้วยนะคะ ใครเจอแล้วบ้างใครไม่เจอยกมือ

ามารถช่วยเหลือเพื่อนด้านข้างได้เลยถ้าหาไม่เจอนะคะลูกเปิดเลยเจอจิงโจ้ไหมคะเจอโคไหมคะครับตอนนี้กลุ่มที่1เจอแล้วเจอครบแล้วกลุ่มที่3เจอมั้ยคะลูกอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะลูกเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาได้เลยค่ะกลุ่มที่2เก่งมากค่ะเจอแล้วทุกคนเลยต่อไปกลุ่มที่3เจอมั้ยเอ่ยเจอแล้วกลุ่มที่4เจอมั้ยคะเจอแล้วเก่งมากค่ะกลุ่มที่5เจอไหมคะเจอแล้วโอ้โหน่ารักมากๆเลยมีการช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยหนูเปิดไปอีกลูก1แผ่นเจอแล้วเจอยังเอ่ยเก่งมากกลุ่มที่5น่ารักมากเลยมีการช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยเปิดเจอแล้วเปิดเจอแล้วแต่มาดูวิธีทำก่อนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวางดินสอลงค่ะหันไปทางซ้ายสิคะมีใครแอบถือดินสออยู่บ้างหันไปทางขวาสิคะใครแอบถือดินสออยู่บ้างมีไหมคะวางเลยแล้วหันมาดูค่ะในตอนที่1เด็กๆคนไหนนั่งครูยังไม่เห็นสายตาเด็กๆบางคนเลยกำลังจ้องอะไรอยู่เอ่ยจ้องมาที่คุณครูเลยเด็กๆ ดูในตอนที่1ค่ะคุณครูให้เขียนอะไรลูกเขียนตามเส้นประสระโอสระโอมีหัวด้วยแสดงว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอเลยหัวจะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ม้วนหัวตรงขึ้นไปแล้วทำเป็นหลังคาให้สระโอนะคะต่อไปในตอนที่2ค่ะคุณครูมีคำมาให้แล้วให้พวกเราเขียนคำอีก1ครั้งลงไปข้อที่1คำว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่1ตอบได้ไหมคะข้อที่1คำว่าอะไรลูกหนูโบคำที่2คำว่าพี่โฟมคำที่3คำว่าลุงอะไรเอ่ยลุงเก่งมากลุงโทนต่อไปในตอน3ค่ะคำที่คุณครูนำมาให้นะคะเป็นคำที่พวกเราเนี่ยได้ฝึกอ่านไปหมดแล้วมาดูในข้อที่1เลยคุณครูให้คำมา3คำเหมือนเดิมแล้วให้เลือกมาเติมกี่คำเลือกคำมาเติมกี่คำ2คำมีคำว่าโปรยคำว่าแตงโมคำว่าข้าวโพดพี่โฟมทำอะไรพี่โฟมโปรยอะไรเอ่ยให้ตอบเองต่อไปข้อที่2ค่ะมีคำว่าโอ่งคำว่าหนูโบคำว่าลูกโป่งภาพแรกอะไรเอ่ยภาพอะไรเอ่ยลูกโป่งคำไหนเอ่ยคำว่าลูกโป่งลูกโป่งผูกข้างข้างอะไรเอ่ยข้างโอ่งโอ่งคำไหนเอ่ยต่อไปข้อที่3มีคำว่าโถข้าวคำว่าปิ่นโตและคำว่าลุงโทนคนนี้คือใครเอ่ยลุงอะไรเอ่ยลุงโทนคือคำไหนเอ่ยแล้วลุงโทนถืออะไรคะถือปิ่นโตแล้วปิ่นโตคำไหนเอ่ยใครพร้อมจะทำงานของคุณครูแล้วบ้างใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเริ่มจากตอนที่1นะคะเขียนตามเส้นประก่อนเลยตอนนี้เด็กๆทุกคนกำลังตั้งใจทำแสดงว่ามีเสียงไหมไม่มีค่ะเด็กๆปลายทางก็สามารถทำงานที่คุณครูให้ได้เลยนะคะใครมีข้อสงสัยให้ยกมือเด็กๆคะลองฝึกอ่านได้ด้วยตัวเองนะคะลูกเพราะว่าทุกคำที่เราทำในแบบฝึกหัดนะลูกคุณครูได้สอนไปหมดแล้วค่ะอันนี้สระโอลูกกลุ่มที่5ตอนนี้ดีมากเลยนะคะกลุ่มที่4ด้วยไม่คุยกันเลยเก่งมากมีกลุ่มไหนคุยหรือเปล่ากลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็เก่งมากๆเลยไม่คุยกันเลยมือ1ข้างเราจับดินสอใช่ไหมคะมืออีก1ข้างจับแบบฝึกหัดเอาไว้เลยค่ะลูกมันจะได้ไม่เคลื่อนไม่เลื่อนไปไหนนะคะตอนนี้เก่งมาก

คนในห้องตั้งใจทำงานทุกคนเลยใครเสร็จตอนที่1ตอนที่2แล้วสามารถเปิดไปอีก1หน้าค่ะทำตอนที่3ได้นะคะฝึกอ่านไปแล้วอะไรเอ่ยปรโอยโปรยลองฝึกอ่านข้าวโพดขออาวอขาวไม่โทข้าวอันไหนเอ่ยลองเขียนค่ะ

0: พี่โฟมทำอะไรเอ่ยโปรยใช่ไหมคะหนูก็เขียนโปรยลงไปได้เลยเด็กๆพยายามเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะพยัญชนะหรือสระตัวไหนถ้ามีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอค่ะพี่โฟมทำอะไรเอ่ยโปรยคำไหนเอ่ยปอรอโอยอโปรยข้าวโพดอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแล้วคำว่าโปรยคำไหนเอ่ยเก่งมากลองเติมได้เลยค่ะของหนูถูกแล้วค่ะเวลาทำงานต้องใช้เสียงไหมเอ่ยไม่ต้องใช้เสียงโปรยอะไรคะพี่โฟมโปรยอะไรเอ่ยโปรยข้าวโพดคำว่าข้าวโพดคำไหนเอ่ยใช่ค่ะถูกต้องหนูจะเขียนคำว่าอะไรเอ่ยลูกโป่งลออูกอลูกถูกต้องค่ะคำว่าโอ่งใช่ไหมคะอโองอโอ่งไม้เอกโอ่งเจอไหมคะถูกต้องค่ะทำต่อเลยลูกโป่งคำไหนเอ่ยลออูกอลูกปอโองอโป่งไม้เอกโป่งลูกโป่งคำไหนเอ่ยคำว่าลูกโป่งลออูกอลูกปอโองอโป่งไม้เอกโป่งเจอไหมคะเจอไหมเอ่ยใช่ค่ะทำต่อเลยข้อที่2คำว่าลูกโป่งลออูกอลูกเจอไหมคะลองดูดีๆค่ะลูกลออูกอลูกปอโองอโป่งไม้เอกโป่งเจอยังใช่เลยหนูก็เขียนคำนั้นลงไปได้เลยค่ะลูกโป่งผูกข้างอะไรคะข้างอันนี้หนูเขียนว่าโอ่งใช่โอ่งหรือเปล่ายังไม่ใช่ลองดูคำอื่นสิคะคำไหนนะคำว่าลูกโป่งลออูกอลูกปอโองอโป่งไม้เอกโป่งเจอไหมคะคนนี้ใครเอ่ยลุงโทนลุงโทนลออุงอลุงลออุงอลุงอันไหนเอ่ยใช่ค่ะเขียนได้เลยใกล้จะหมดเวลาแล้วใครเอ่ยลุงโทนใช่ไหมคะลุงโทนลออุงอลุงคำไหนเอ่ยลออุงอลุงทอโอนอโทนถูกต้องค่ะคำนั้นลองฝึกอ่านด้วยตัวเองก่อนค่ะเพราะทุกคำคุณครูสอนไปแล้วอโองอโองไหมเอกโองมีโองไหมคะมีโองหรือเปล่าดูดีๆมีโองหรือเปล่ามีแล้วโองจะอยู่ตรงไหนเอ่ยหนูก็เขียนลงไปได้เลยตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะและนำอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะให้บนโต๊ะไม่มีอะไรเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2ปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ค่ะปรบมือค่ะขอเพื่อนสามารถเก็บได้ทันเวลาที่กำหนดนะคะต่อไปกันต่อเมื่อทำแบบฝึกหัดไปแล้วค่ะลูกจะต้องมีอะไรนะ เฉลยมาดูกันเลยว่าที่เราทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยในตอนที่1ค่ะให้เด็กๆเขียนตามเส้นประสระโอสระโอมีหัวแสดงว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอคำแรกคำว่าอะไรลูกจริงอะไรเอ่ยจริงโจ้แลดูแลดูใครเอ่ยแลดูโคต่อไปใครคะหนูโบดื่มโกโก้ต่อไปภาพแรกใครเอ่ยตอนที่สองหนูโบภาพที่สอง
1: พ
0: ี่โฟมเก่งมากภาพที่สามคำที่สามลุงโทนต่อไปตอนที่สามอุ้ยถูกหรือเปล่านะวันนี้เด็กๆจะทำถูกหรือเปล่านะใครพร้อมแล้วหันหน้ามาที่จอคุณครูเลยค่ะเอ๊มีกลุ่มไหนยังคุยอยู่บ้างเอ่ยกลุ่มที่สามพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมแล
0: ้
2: วค
0: ่
2: ะ
0: พร
2: ้
0: อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ข้อที่หนึ่งมีคำว่าโปรยคำว่าแตงโมคำว่าข้าวโพดพี่โฟมทำอะไรมีรูปข้าวโพดด้วยพี่โฟมโปรยข้าวโพดใครถูกบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยปรบมือให้ตัวเองเด็กๆปลายทางทำได้ถูกต้องไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่สองมีคำว่าโอ่งคำว่าหนูโบคำว่าลูกโป่งคำแรกคำว่าลูกโป่งถูกไหมเอ่ยลูกโป่งผูกข้างโอ่งปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อที่สามมีคำว่าโถข้าวคำว่าปิ่นโตคำว่าลุงโทนคนแรกใครเอ่ย
2: ล
0: ุงโทนถืออะไรคะถือปิ่นโตใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยใครทำไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้เราเรียนในเรื่องสระอะไรคะสระโอต้องม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไปใช่ไหมคะโค้งไปด้านหน้าแล้วโค้งเป็นคลื่นกลับมาด้านหลังเป็นสระโอขอดูสระโอหน่อยค่ะสระโอเป็นสระเสียง
2: ยา
0: วออกเสียงว่าโอขออีกหนึ่งครั้งสระโอออกเสียงว่าโอต่อไปสระโอจะเขียนไว้ตรงไหนคะข้างหน้าพยัญชนะเลยค่ะเขียนด้านหน้าพยัญชนะเป็นพี่ใหญ่คนโตอยู่ด้านหน้าเลยนั่นเองเมื่อสระโอมีตัวสะกดจะหายไปไหนไหมไม่หายไปไหนจะยังอยู่ที่เดิมเพราะสระโอเป็นสระที่คงรูปอยู่ที่เดิมนะคะสระโอเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้แล้วไม่มีได้ไหมคะได้เหมือนกันแล้วแต่คำนั้นเลยว่าจะมีรูปวรรณยุกต์หรือไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็ได้ค่ะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปในคราวหน้านะคะที่เราจะเจอกันเราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอียสระเอียจะเป็นอย่างไรเอ่ยมาดูกันเลยค่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งนะคะใบความรู้ที่หนึ่ง

ระเอียและ2ค่ะใบงานที่1เรื่องคำสระเอียน่ารู้โอ้โหน่าสนุกมากๆเลยเพราะครั้งต่อไปเนี่ยเรามีเพลงด้วยใช่ไหมคะอุ๊ยแอบบอกแล้วมีเพลงด้วยแต่ค่ะแต่อย่าลืมกลับไปทบทวนสระโอขอสระโอหน่อยม้วนหัวกลมๆตรงขึ้นไปโค้งไปด้านหน้าแล้วก็โค้งกลับมาด้านหลังเป็นหลังค่ะสระโอตอนนี้เด็กๆทุกคนมีสระโอแล้วเด็กๆปลายทางละคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะมีสระโอกันทุกคนแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนสระโอเป็นสระเสียงยาวแล้วเขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะนั่นเองค่ะสระโอเมื่อมีตัวสะกดก็ยังอยู่ที่เดิมไม่หายไปไหนเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปทบทวนสระโอนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรป

พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและทรงซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยทรงมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนและคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆคนเช่นกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูวิภามาแซ่งโงหรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ครูนุ้ยนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้เด็กได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะได้ไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรานะคะไปทบทวนความรู้ของนักเรียนกันก่อนดีกว่าคุณครูนุ้ยมีคำถามแล้วมีวีดิทัศน์หรือวิดีโอมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยนะคะดังนั้นเด็กๆดูแล้วเด็กๆจะต้องตอบคำถามดังต่อไปนี้ให้คุณครูนุ้ยด้วยนะคะคำถามแรกจากวิดิทัศน์มีสิ่งใดบ้างเป็นพืชนะคะและเพราะอะไรทำไมนักเรียนจึงคิดว่าเป็นพืชข้อที่2นะคะจากวิดิทัศน์สิ่งใดไม่ใช่พืชเพราะอะไรมีคำถามกี่ข้อคะ
1: 2
0: ข้อทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคำถามข้อที่1ถามว่าจากวิดิทัศน์มีสิ่งใดเป็นพืชบ้างเพราะอะไรต้องให้เหตุผลด้วยนะคะข้อที่2จากวิดิทัศน์สิ่งใดไม่ใช่พืชนะคะเพราะอะไรดังนั้นดูจบแล้วสังเกตให้ดีๆนะคะแล้วก็เก็บคำตอบไว้ในใจก่อนแล้วพอดูจบแล้วเดี๋ยวค่อยมาร่วมกันเฉลยคำตอบเด็กๆพร้อมที่จะไปดูกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วต้องดูอย่างตั้งใจนะคะดังนั้นเราจะไม่คุยกันในขณะที่เราสังเกตนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ

ด็กๆสังเกตทันไหมคะแต่ว่าคุณนุ้ยคิดว่านักเรียนบางคนอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะเปิดให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ค่ะจบแล้วนะคะคราวนี้มาร่วมกันตอบคำถามกันค่ะมาดูที่คำถามแรกนะคะคำถามแรกจากวิดิทัศน์มีสิ่งใดเป็นพืชบ้างเพราะอะไรคะ
1: ดอกไม้
0: ไหนใครตอบดอกไม้บ้างยกมือหน่อยค่ะมือลงค่ะและปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นดอกไม้ไหมคะบอกครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าตรงไหนที่นักเรียนบอกว่าเป็นดอกไม้
2: ตรงน
0: ี้
2: ตรงนี้เป็นดอกไม
0: ้มีสีไหมคะมีเอ๊ะเป็นสีอะไรคะที่นักเรียนบอกว่าเป็นดอกไม้สีอะไรนะคะมีหลายคำตอบเลยนะคะนักเรียนบางคนบอกว่ามีทั้งสีแดงแล้วก็มีทั้งสีส้มนะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะนอกจากที่เป็นส่วนที่เป็นสีแดงนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะก็จะมีตรงเป็นสีเหลืองด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ที่คุณครูนุ้ยใช้ลูกศรชี้เราเรียกว่าส่วนใดของพืชคะบอกคุณครูนุ้ยได้ไหมส่วนไหนนะคะเป็นส่วนของดอกนั่นเองค่ะและยังมีลูกศรอีกหนึ่งลูกศรชี้ไปที่ไหนคะ
1: ใบไม้
0: ชี้ไปที
1: ่ใบไม
0: ้ใบไม้เด็กๆบอกว่าใบไม้และที่เด็กๆสังเกตเห็นเป็นใบไม้มีสีอะไรคะสีเขียวหรือเราเรียกว่าใบนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถที่จะตอบได้ใช่ไหมคะว่าส่วนใดเป็นพืชนะคะต่อไปค่ะมาดูคำถามข้อที่2ค่ะสิ่งใดไม่ใช่พืชสิ่งใดไม่ใช่พืชคะ
1: เสื
0: ้ออะไรนะคะผีเสื้อทำไมนักเรียนจึงบอกว่าผี
1: เสื
0: ้
1: อ
0: ไม่ใช่พืชเป็นอะไรนะคะผีเสื้อนั้นเป็นสัตว์นั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนจึงได้ใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นพืชอะไรเป็นสัตว์เอ๊ไหนบอกคุณนุ้ยอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะทำไมนักเรียนจึงบอกว่าดอกไม้กับตรงที่เป็นส่วนที่ชี้เป็นใบทำไมจึงบอกว่าเป็นพืชเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะตอบได้เลยค่ะเพราะว่าเกิดตามธรรมชาติแล้วผีเสื้อเกิดตามธรรมชาติด้วยไหมคะ
1: ใช่
0: ผีเสื้อนั้นก็เกิดตามธรรมชาติด้วยนะคะนักเรียนทั้งพืชและสัตว์นั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะค่ะนักเรียนคะขออีกหนึ่งคำถามที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณนุ้ยอยากให้นักเรียนดูรูปนี้ไว้ค่ะแล้วช่วยคุณนุ้ยตอบหน่อยค่ะว่าจากรูปภาพส่วนต่างๆของพืชในรูปมีอะไรบ้างและส่วนต่างๆของพืชมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ภาพในภาพนี้เป็นต้นอะไรคะต้นพริกบอกคุณครูนุ้ยได้ไหมคะว่าในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรนะคะเห็นพริกและสังเกตดีๆนะคะส่วนต่างๆของพริกหรือต้นพืชมีอะไรบ้าง
1: ใบ
0: หนึ่งมีอะไรนะคะใบส่วนไหนคะที่เราเรียกว่าใบมีใบมีลักษณะเป็นยังไงไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยอะไรนะคะแหลมแหลมมีสีไหมมีเป็นสีอะไรคะสีเขียวนะคะเอ๊ะไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ตรงนี้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมคะไหนใครคิดว่าส่วนนี้เป็นใบบ้างยกมือหน่อยค่ะมือลงค่ะใช่แล้วค่ะส่วนนี้เราเรียกว่าใบนะคะแล้วมีส่วนอื่นๆอีกไหมคะ
1: ม
0: ีส่วนไหนบ้างพริกไหนบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะพริกที่นักเรียนบอกมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะแหลมแหลมมีสีไหมคะนักเรียนเห็นเป็นสีอะไรคะเห็นเป็นสีอะไรนะคะเห็นเป็นสีแดงกับสีดำเอ๊ะใช่ตรงนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมคะไหนใครคิดว่าตรงนี้เป็นพริกบ้างยกมือหลายคนเลยนะคะมือลงค่ะส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าส่วนของผลนั่นเองค่ะไหนนักเรียนลองพูดพร้อมๆกันสิคะผล
1: ผล
0: นะคะตรงนี้เป็นใบตรงนี้เป็นผลใบและผลและสังเกตเห็นส่วนไหนอีกของพริก
3: ลำต้น
0: ลำต้นอ่ะลำต้นมีลักษณะเป็นอย่างไรคะในรูปภาพ
1: ยาว
0: ยาวยาวใช่ไหมคะเอ๊อยู่ตรงไหนนะถ้างั้นน้องไอดีลองมาชี้ให้คุณนุ้ยหน่อยค่ะลองชี้ให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าตรงไหนที่เพื่อนเขาบอกว่าเป็นลำต้นนะ น้องไอดีคิดว่าเป็นตรงไหนเป็นลำต้นตรงไหนนะคะตรงนี้เหรอใช่ไหมใช่ไหมที่ชี้ตรงนี้ใช่ไหมคะไอดีชี้อันตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะเพื่อนที่นักเรียนตอบใช่ไหมคะใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ตรงไหนนะคะไหนลองมาชี้หน่อยค่ะนักเรียนที่กลุ่ม5ที่นักเรียนตอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนแต่ละคนนะคะคิดเหมือนกันไหมชี้ได้เลยค่ะตรงนี้นักเรียนคะดูนะคะเพื่อนชี้ตรงนี้นะคะไหนใครเห็นด้วยบ้างยกมือหน่อยค่ะนะคะใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าตรงไหนนะคะส่วนที่เพื่อนชี้ตรงนี้นั่นก็คือลำต้นนั่นเองค่ะนะคะหมดหรือยังคะในรูปภาพนี้มีอะไรอีกคะ
3: ผล
0: เมื่อกี้เราชี้ไปหรือยังคะ
3: ชี
0: ้ไปแล้วนะคะในรูปภาพนี้ส่วนต่างๆของพืชก็จะมีใบมีผลแล้วก็มีลำต้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเราจะไปตรวจสอบกันนะคะว่าส่วนต่างๆของพืชนั้นมีอะไรอีกบ้างนอกจากนะคะลำต้นใบและผลค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะข้อที่1สังเกตลักษณะของส่วนต่างๆของพืชข้อที่2นะคะระบุชื่อและลักษณะของส่วนต่างๆของพืชค่ะดังนั้นนะคะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะและเมื่อนักเรียนนะคะสังเกตแล้วนักเรียนจะสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าแต่ละส่วนของพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละส่วนมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้กันไหนกลุ่ม1ยกมือหน่อยค่ะกลุ่ม1เดี๋ยวคุณนุ้ยจะถามกลุ่ม1ได้ไหมคะว่าวันนี้อุปกรณ์เราจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะอ่านให้ฟังก่อน1นะคะมีพืชนะคะที่มีทั้งรากลำต้นใบดอกและผล2นะคะมีแว่นขยายไหนกลุ่มหนึ่งลองบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะว่าในวันนี้อุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้าง1มีแว่นขยายนอกจากนี้ก็มีต้นอะไรด้วยมีต้นพืชหรือต้นไม้ที่นักเรียนบอกนะคะมีต้นพืชนะคะค่ะแต่ละกลุ่มนะคะวันนี้ครูนุ้ยเตรียมมาก็จะมีให้นักเรียนนะคะมีต้นพืชให้นักเรียนสังเกตกลุ่มละ1ต้นด้วยกันค่ะต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการทำวิธีการทำของเราวันนี้ไม่ยากเลยนะคะ1ให้นักเรียนนะคะเลือกพืชมา1ชนิดสังเกตและวาดรูปลักษณะของรากลำต้นใบดอกและผลของพืชที่เลือกและนำเสนอก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อนักเรียนได้ต้นพืชแล้วให้นักเรียนสังเกตวันนี้เราจะสังเกตโดยใช้ตามองดูใช้มือจับหรือสัมผัสได้นะคะแต่เราจะไม่ดมกลิ่นและไม่ชิมนะคะไม่ใช้ปากและลิ้นชิมรสชาติใช้เพียงแค่อะไรคะตากับมือนะคะในการสังเกตสังเกตอย่างละเอียดด้วยนะคะดูทุกส่วนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นแบบไหนมีสีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาวาดรูปลงในใบงานนั่นเองค่ะทีนี้ในอุปกรณ์ของเรามีแว่นขยายใช่ไหมคะเด็กๆเคยใช้แว่นขยายกันไหมคะ
3: เ
0: คยไหนใครเคยใช้บ้างหลายคนเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีการใช้แว่นขยายกันค่ะวิธีการใช้แว่นขยายนะคะแว่นขยายนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องขยายสิ่งต่างๆให้มีขนาดใหญ่และสามารถมองเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นเองค่ะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ใช้ในการส่องดูเพื่อที่จะได้ขยายภาพที่เราต้องการเห็นอย่างละเอียดให้มีขนาดใหญ่และชัดเจนนั่นเองค่ะวิธีการใช้แว่นขยายนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะจับที่ด้ามจับนะคะซึ่งจะมีเลนกระจกอยู่ให้นักเรียนนะคะใช้เลนกระจกนะคะเข้าใกล้กับวัตถุแต่อย่าให้เลนกระจกนั้นติดกับวัตถุเพราะอาจจะทำให้เลนกระจกนะคะเป็นรอยขีดข่วนได้ถ้านักเรียนส่องไปแล้วนะคะอาจจะทำให้เห็นภาพที่ไม่ชัดวิธีการใช้มือจับที่ด้ามจับใช่ไหมคะ แล้วก็ปรับระยะนะคะปรับระยะให้นะคะสายตาของเรามองเห็นภาพที่เราต้องการจะสังเกตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเด็กๆอยากเห็นวิธีการใช้กันหรือยังคะ
1: yeah.
0: อยากแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะสาธิตวิธีการใช้แว่นขยายให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้แว่นขยายกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะวิธีการใช้แว่นขยายเราจะใช้มือจับที่ด้ามจับค่ะและเราจะนะคะนำเลนกระจกตรงนี้นะคะเข้าใกล้กับวัตถุค่ะแต่นักเรียนต้องระวังนะคะไม่ให้เลนกระจกนะคะติดกับวัตถุเพราะอาจจะทำให้เลนนะคะกระจกเป็นรอยได้นะคะให้นักเรียนนะคะปรับระยะนะคะมือของนักเรียนเข้าหาตัวเองกับออกแบบนี้แล้วสังเกตนะคะใช้ตาสังเกตไปที่เลนกระจกนะคะว่ามีภาพที่ขยายใหญ่ชัดเจนหรือไม่โดยที่ตาของเราจะไม่ติดกับเลนกระจกด้วยนะคะค่ะสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการใช้ให้นักเรียนนะคะใช้มือของนักเรียนนะคะปรับระยะเข้าหาตาของเราแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาพยังไม่ชัดเจนนักเรียนก็ขยับแบบนี้นะคะเข้าหาตัวเองหรือออกจากตัวเองแบบนี้ค่ะผลการสังเกตของนักเรียนก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะดังนั้นนะคะวิธีการใช้แว่นขยายนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าใช้มือจับที่ด้ามจับค่ะและที่สำคัญเลยนะคะขณะที่ใช้แว่นขยายนะคะนักเรียนจะไม่เล่นกันขณะที่ใช้แว่นขยายเพราะอาจจะทำให้แว่นขยายตกหล่นและทำให้เลนกระจกแตกได้ค่ะดังนั้นคุณนุ้ยหวังว่านักเรียนจะสามารถใช้แว่นขยายเป็นนะคะในใครคิดว่าใช้เป็นแล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะมือลงได้ค่ะไปค่ะเรามาดูกันที่นะคะใบงานในวันนี้กันนะคะเป็นใบงานที่4หน้า15ค่ะเมื่อนักเรียนนะคะสังเกตลักษณะและส่วนต่างๆของพืชทุกส่วนแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องมาวาดรูปนะคะลงในใบงานที่4นั่นเองค่ะวิธีการวาดรูปให้นักเรียนนะคะวาดรูปที่มีขนาดใหญ่เลยนะคะวาดทุกส่วนเลยนะคะว่านักเรียนสังเกตเห็นส่วนใดของพืชบ้างวาดทุกส่วนนะคะและที่สำคัญนะคะนักเรียนจะต้องเขียนชื่อพืชด้วยเขียนตรงไหนเรามาดูกันให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อพืชตรงนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวที่นักเรียนเดี๋ยวต้นไม้ที่คุณนุ้ยแจกให้นะคะต้นพืชที่แจกให้จะมีชื่อพืชอยู่นักเรียนสามารถนะคะเขียนตามนะคะป้ายชื่อพืชได้เลยนะคะ1นะคะเขียนชื่อพืชและวาดรูปนะคะในชั่วโมงนี้ถ้าหากนักเรียนยังระบายสีไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราวาดอย่างเดียวก่อนส่วนระบายสีค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนกิจกรรมในวันนี้นะคะ1นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตลักษณะส่วนต่างๆของต้นพืชโดยสังเกตอย่างละเอียด2นักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในใบงานหน้า15ค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะ1ครูให้คำแนะนำวิธีการใช้แว่นขยายที่ถูกต้องนะคะและสร้างข้อตกลงในการใช้แว่นขยาย2ขณะนักเรียนทำกิจกรรมนะคะรบกวนคุณครูนะคะช่วยผ่าผลเพื่อให้นักเรียนสังเกตเห็นเมล็ดด้านในด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าต้นพืชชนิดนั้นไม่มีผลก็ไม่เป็นไรนะคะ3ให้นักเรียนนะคะขณะที่นักเรียนนะคะเขียนคำรบกวนคุณครูทางนะคะให้คำแนะนำและช่วยเหลือการเขียนคำของนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะต้องแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนซึ่งต้นพืชในวันนี้ที่ครูนุ้ยนำมาให้กับนักเรียนก็จะมีอยู่2ชนิดนั่นก็คือมีต้นพริกกับต้นมะเขือนะคะดังนั้นนักเรียนมี5กลุ่มจะมี3กลุ่มนะคะที่ได้ต้นพริกและอีก2กลุ่มนะคะจะได้ต้นมะเขือนะคะและนอกจากนี้แล้วแต่ละกลุ่มยังจะได้รับอุปกรณ์ดังนี้นะคะนั่นก็คือแว่นขยาย แต่ละกลุ่มนะคะจะได้แว่นขยายกลุ่มละ2อันค่ะดังนั้นนักเรียนจะต้องผลัดกันใช้นะคะจะไม่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งนานนักเรียนสังเกตเรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนใช้งานเสร็จแล้วก็เก็บใส่ในตะกร้าไว้เหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะครูนุ้ยก็จะมีถาดสำหรับใส่ต้นพืชของนักเรียนนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะนำต้นพืชไปใส่ในถาดให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแกะต้นพืชนะคะออกจากกระถางเพื่อให้นักเรียนนะคะได้สังเกตทุกๆส่วนของต้นพืชเลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถที่จะนะคะกำหนดให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเลือกต้นพืชที่สนใจได้นะคะส่วนครูนุ้ยเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะคะว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่จะได้ต้นพืชชนิดใดส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะเตรียมนะคะอุปกรณ์ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มและในขณะเดียวกันครูนุ้ยก็จะสุ่มนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ต้นพืชนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณครูปลายทางนะคะได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเช่นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นะคะต้นทางได้เตรียมนะคะอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณครูนะคะได้นำต้นนะคะพืชของนักเรียนออกจากกระถางแล้วก็ใส่ถาดให้กับนักเรียนแล้วดังนั้นขณะที่นักเรียนสังเกตส่วนของดอกและส่วนของผลนะคะสามารถจับได้แต่ว่าครูนุ้ยขออย่างหนึ่งคืออย่าเพิ่งไปเด็ดนะคะ

ื่อที่จะได้ให้ดอกนะคะให้ทุกคนในกลุ่มได้เห็นก่อนนะคะจะให้เห็นได้ครบส่วนแล้วก็ส่วนผลนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะช่วยผ่าและให้สังเกตสิ่งที่อยู่ภายในผลให้ของแต่ละกลุ่มนะคะไหนกลุ่มไหนพร้อมแล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตลักษณะส่วนต่างๆของต้นพืชโดยสังเกตอย่างละเอียดนะคะสามารถใช้มือนะคะจับทุกส่วนของต้นพืชได้เลยสามารถจับทุกส่วนของต้นพืชได้เลยนะจับได้ค่ะดูได้ว่าตรงนี้คืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไร

้าพืชต้นไหนนะคะมีผลนะคะคุณนุ้ยก็จะผ่าผลให้ดูนะคะว่าภายในผลจะมีอะไรบ้างนะคะนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะสังเกตนะคะว่าภายในผลนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้าต้นพืชของกลุ่มใดไม่มีผลนะคะก็สังเกตตามความเป็นจริงและบันทึกผลค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บอุปกรณ์กันก่อนค่ะตอนนี้นะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก็ได้เก็บอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะคะก็มาถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องมาบันทึกผลการสังเกตนะคะว่าพืชที่นักเรียนได้สังเกตไปเป็นพืชชนิดใดและรูปร่างลักษณะส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างเราก็จะวาดลงไปตามที่สังเกตได้จริงนะคะในกลุ่มไหนได้ต้นพริกคะยกมือหน่อยค่ะกลุ่มไหนได้ต้นมะเขือคะยกมือค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนนะคะหยิบใบงานขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้า15นะคะนักเรียนถ้านักเรียนเปิดแล้วให้นักเรียนเริ่มนะคะลงมือวาดได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะวาดเริ่มจากรากก่อนก็ได้นะคะให้นักเรียนนะคะว่าส่วนต่างๆของพืชตามที่สังเกตได้ค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง

0: นักเรียนบันทึกผลการสังเกตเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนทำงานเรียบร้อยหรือยังคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมเก็บก่อนนะคะเก็บใบงานนะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเก็บใบงานเก็บอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสรุปความรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนหากนักเรียนยังวาดไม่เรียบร้อยให้นักเรียนนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะฝากด้วยถ้านักเรียนเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนะคะสรุปกิจกรรมของเราในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะวันนี้ครูนุ้ยมีรูปภาพมาด้วยไหนเรามาดูรูปภาพนี้กันนักเรียนรู้จักพืชชนิดนี้ไหมคะไหนลองบอกคุณนุ้ยพร้อมๆกันค่ะพืชชนิดนี้คือต้นอะไรคะต้นอะไรนะคะตอบดังๆให้ชัดเจนหน่อยค่ะต้นมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาแล้วมาเลือกบัตรคำเพื่อที่จะนำไปติดตามลูกศรที่ครูนุ้ยชี้ไว้ให้ถูกต้องนะคะว่าส่วนต่างๆของพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งในชั่วโมงนี้เด็กๆนะคะได้สังเกตต้นอะไรกันไปบ้างคะพริกและมะเขือคราวนี้เรามาลองดูนะคะว่าถ้าเป็นต้นมะเขือเทศเด็กๆจะสามารถนะคะนำคำที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชไปติดได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาด้านหน้าเลยค่ะรบกวนนะคะนักเรียนยืนเรียงเป็นกลุ่มเลยนะคะมาที่กลุ่ม1ก่อนค่ะตามด้วยกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ค่ะและกลุ่ม5ค่ะนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะนะคะแจกให้นักเรียนนะคะคนไหนดีคะตอนนี้นะคะเพื่อนได้ครบทุกส่วนแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนอ่านกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเริ่มที่ของครูนุ้ยก่อนค่ะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะลำต้น
1: ลำต
0: ้
1: น
0: ลำต้น
1: ลำต
0: ้
1: น
0: ของกลุ่มหนึ่งค่ะอ่านพร้อมกันค่ะราก
1: ราก
0: ต่อไปค่ะของกลุ่มสองอ่านพร้อมกันค่ะเมล็ด
1: เมล
0: ็
1: ด
0: เมล็ดต่อไปของกลุ่มสามอ่านพร้อมๆกันนะคะผล
1: ผล
0: ผลและกลุ่มสี่อ่านพร้อมๆกันค่ะใบ
1: ใบ
0: ใบและกลุ่มสุดท้ายอ่านพร้อมๆกันนะคะดอก
1: ดอก
0: ค่ะตอนนี้พร้อมยังคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนมาชี้นะคะแต่ละกลุ่มแล้วก็มาติดกันค่ะมาเริ่มที่ครูนุ้ยก่อนเลยครูนุ้ยจะติดตรงไหนดีนะตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะกลุ่มหนึ่งมาได้เลยค่ะคำของนักเรียนคำว่ารากติดตรงไหนคะชี้ได้เลยค่ะติดได้เลยค่ะนักเรียนติดแล้วนักเรียนกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม2เมล็ดตรงไหนคะที่เป็นรูปเมล็ดค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะมาได้เลยคำของนักเรียนคำว่าผลชี้ได้เลยค่ะตรงไหนเป็นรูปผลรูปผลช่วยหน่อยค่ะตรงไหนคะตรงที่เป็นสีแดงตรงไหนคะที่เป็นสีแดงๆมีรูปร่างเป็นยังไงคะวงกลมสีแดงๆวงกลมอยู่ตรงไหนคะถูกต้องไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยช่วยค่ะต่อไปค่ะของกลุ่ม4คําว่าใบตรงไหนคะค่ะถูกต้องไหมคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะบอกได้นะคะว่าส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปร่วมกันสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะนักเรียนคะก่อนที่เรา

0: ราจะไปสรุปความรู้กิจกรรมวันนี้กันนะคะคุณนุ้ยฝากอย่างหนึ่งนะคะก็คือแบบประเมินตนเองในหน้า21นะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะทำในข้อที่1เป็นการบ้านได้ค่ะสรุปบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมในวันนี้เด็กๆได้สังเกตนะคะส่วนต่างๆของต้นพืชเราพบว่าพืชนั้นนะคะมีส่วนต่างๆประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะ1มีลำต้นผลรากใบดอกและเมล็ดนะคะใช่แล้วค่ะพืชนะคะก็จะมีส่วนต่างๆดังนี้นะคะได้แก่รากลำต้นนะคะใบดอกผลและภายในผลเราก็จะพบเมล็ดด้วยนะคะทีนี้ตอนที่นักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนพบว่าแต่ละส่วนมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากรากเลยรากมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นเส้นๆนะคะมีขนมีสีไหมคะ
1: ม
0: ีรากจะมีลักษณะเป็นสีขาวมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นจำนวนมากนะคะต่อไปค่ะลำต้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสีเขียวนะคะรูปร่างเป็นอย่างไรคะ
1: เป
0: ็
1: นเส
0: ้
1: น
0: ๆยาวๆนะคะลำต้นนะคะจะมีลักษณะตั้งตรงและก็จะมีส่วนที่ต่อจากลำต้นก็จะมีกิ่งมีก้านและก็มีใบนะคะเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะต่อไปค่ะในส่วนของใบล่ะคะนักเรียนใบมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: เป
0: ็
1: นแบน
0: ๆเรียวๆมีสีไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะระใบนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นสีเขียวส่วนสุดท้ายนะคะนักเรียนดอกของนักเรียนที่นักเรียนสังเกตมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: ม
0: ีสีอย่างเช่นถ้าเป็นดอกมะเขือเทศจะมีลักษณะมีสีเช่นกันนะคะนอกจากนี้แล้วดอกของพืชชนิดอื่นก็จะมีลักษณะนะคะเป็นกลีบซ้อนกันมีสีที่ต่างกันค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของผลนะคะจากรูปภาพนะคะนักเรียนลักษณะผลของมะเขือเทศมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นแบบไหนคะเป็นลีลีเป็นแบบวงกลมนะคะจากรูปภาพถ้าเราสังเกตเห็นนะคะเราจะเห็นเป็นรูปคล้ายกับรูปวงกลมแต่ถ้าเป็นผลมะเขือเทศจริงๆนะคะนักเรียนจะมีลักษณะคล้ายกับทรงกลมทรงกลมนักเรียนลองนึกตามนะคะให้นึกถึงอะไรคะนักเรียนคำว่าทรงกลมนึกถึงลูกบอลเด็กๆรู้จักลูกบอลไหมคะลูกบอลลูกปิงปองนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะผลส้มนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับทรงกลมค่ะดังนั้นนะคะผลก็จะมีลักษณะคล้ายทรงกลมซึ่งในรูปภาพนี้มีสีอะไรคะนักเรียนมะเขือเทศมีสีแดงนะคะซึ่งผลของพืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะและในผลเราก็จะสังเกตเห็นอะไรด้วย
1: เมล
0: ็ดนั่นเองค่ะจากรูปภาพของเมล็ดของมะเขือเทศมีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีลักษณะเป็นแบบแหลมๆมีสีไหมคะนักเรียนนักเรียนสังเกตเห็นเป็นสีอะไรคะเป็นสีขาวนะคะซึ่งผลมะเขือเทศนะคะเราก็จะพบในผลเนี่ยจะพบเมล็ดนะคะเมล็ดจะมีลักษณะคล้ายกับทรงรีมีสีขาวหรือนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่ามีเหมือนเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะลักษณะคล้ายทรงรีให้นักเรียนนึกถึงเมล็ดข้าวเด็กๆ เคยทานข้าวใช่ไหมคะค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับนะคะทรงรีค่ะแต่ถ้าเราดูจากรูปภาพเราก็จะเห็นในรูปแบบของเป็นรูปวงรีนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือนะคะลักษณะส่วนต่างๆของต้นมะเขือเทศก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกับต้นพริกกับมะเขือไหมคะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันแตกต่างกันนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มาทำกิจกรรมกันต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะมีใบงานที่4เรื่องลักษณะของส่วนต่างๆของพืชในหน้า15ก็คือใบเดิมที่นักเรียนทำวันนี้นะคะ แล้วก็แบบประเมินตนเองในหน้า21เช่นเคยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทุกท่านเคารพ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: รัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
1: ้หืมพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
0: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
2: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการ

ตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน

0: ในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
1: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
2: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลย

0: ฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยเนาะ
1: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
0: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
0: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
0: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึงเดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
0: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
0: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
0: โอ้โห
1: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
0: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
1: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียทานน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของทานน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้กับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
3: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
4: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
4: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
2: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
4: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
4: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รถไฟเป็นสุกดูสิหัวรถตักไอ้น้ำโอ
1: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
1: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
2: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
1: การเลิกทาสค่ะ
0: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
2: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
1: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
0: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าท่านไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะหลักฐานอย่างนี้ไว้มากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษคือภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจักสาร
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ควังพระจันทร์ชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
6: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
3: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป
7: ์พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
3: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
8: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
9: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมไปถึงท่านผมตาใสทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะก็เพราะท่าน
4: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
10: ้รักพระองค์ท่านมากๆที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
11: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะรู้จะไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
12: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
13: รับพระธรรมที่สุดในโลกค่ะ
0: ทรงเพียรสารงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
3: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

ยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่

0: ่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ2ไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษาเมืองวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: หลังจากที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องไปติดตามบรรยากาศกับคุณชนาการสุวรรณงรายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคุณชนาการครับเชิญครับ
2: คุณผู้ชมคะณบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่ดิฉันได้ยืนจุดนี้ยังคงมีประสบนิกรชาวไทยเดินทางหลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีโดยวันนี้เป็นวันที่3และเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทำให้มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ที่เดินทางมาก็ต้องเข้ามาจุดนี้เป็นอันดับแรกและตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้บรรยากาศภายในบริเวณงานวันนี้ยังคงปกคลุมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยด้วยความอาลัยยิ่งต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าหญิงผู้เปี่ยมด้วยปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบและความสำรวมของผู้มาร่วมงานทุกย่างก้าวและทุกการกระทำล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันและความอาลัยที่ประชาชนมีต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งโดยต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ต่างสำนึกในพระเมตตาพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการที่ทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเข้ากับพระเมตตาธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลอย่างโครงการกำลังใจเพื่อผู้ก้าวพลาดโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและยังคงจดจำความน่ารักของพระองค์อย่างไม่มีวันลืม
3: แต่ได้มีโอกาสมาทำถุงยังชีพของมูลนิธิเพื่อนเมืองพาอาศัยยามยากพระกาชาดไทยร่วมกับพระองค์ท่านในวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็มากราบพระองค์ท่านน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีต่อประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราเห็นจริยวัตรของท่านเนี่ยท่านมีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นเจ้าฟ้าที่ไม่ถือพระองค์แล้วก็พวกเราประชาชนไม่ว่าจะเป็นเหล่าใดหมู่ใดก็คงเสียใจที่ท่านได้สิ้นพระชนนะครับเพราะว่ากรณีกิจของท่านเนี่ยมากมายที่เรามาในวันนี้ก็เรารู้สึกว่าเรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่มากราบแล้วก็ให้พระองค์ได้

0: จิตในสวงสวรรค์ที่เป็นทิพยวิมานของท่าน
1: ค่ะใจมากราบพระศุกร์ก็ตอนสมเด็จแม่มากราบครั้งแล้วตอนนี้ว่าจะกลับวันที่20เนี้ยก็เลยพอดีองค์พาท่านจ้ะก็เลยมากราบท่านอีกครั้งจะกลับแล้วก็กะว่าจะค่อยขึ้นมาเดือนธันวามาขอประสบสมเด็จแม่จะกลับไปบ้านก่อนเพราะแม่จะโรงพยาบาลก็นัดหมอก็นัดพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีอุตสาหะวิริยะท่านเก่งมากเลยแต่ละกรณียกิจของท่านประทับใจท่านเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าความสามารถของท่านความดีของท่านที่ท่านทำตามรอยสมเด็จย่าสมเด็จพ่อสมเด็จปู่ดังนั้นก้าวพระปิชาสามารถทุกอย่างจริงทุกคนเสียใจมากที่ได้ข่าวกัน
2: ตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็เติบโตมาแล้วก็เจอพระองค์ท่านเลยคือเรารู้สึกมีความผูกพันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำหนึ่งค่ะคือตั้งแต่ได้ข่าวก็คือรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจคือมีความรู้สึกว่าเราอยากให้พระองค์ท่านอยู่กับเราให้นานๆกว่านี้อีกนิดนึงอยากให้อยู่ไปนานๆจนเรารู้สึกว่าอยากให้เราโตไปมากกว่านี้อีกแต่ว่าณวันนี้คือถ้าพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วถามว่าทำใจได้ไหมก็ยังทำใจไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยพร้อมๆกันค่ะ
3: ด้านเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำประสบนิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาคอยให้ข้อมูลและดูแลความเรียบร้อยแม้ในขณะนี้เราคนไทยจะอยู่ในห่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าแต่ภาพแห่งการร้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและสืบสานพระปณิธานจะส่งผลให้เป็นพลังแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ที่จะสถิตดวงใจของคนไทยตลอดไป
4: ครับขอบคุณครับคุณชนาการครับ
5: ขณะที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดอมรินทารามหรือวัดตาลทางจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
4: ที่จังหวัดสระบุรีทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาที่วัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวงตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
5: เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยค่ะทางจังหวัดและคณะสงฆ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยที่วัดศรีสุทธาวาสมีราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
4: ไปฟังคำบอกเล่าเรื่องราวของข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568จังหวัดยะลาที่ได้ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจที่ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยบอกว่าภาพวันนั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำไม่เคยเลือนหายในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าจะขอสืบสานพระปณิธานในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนนางสุเรียนนาระเด่นกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2568ย้อนเล่าถึงวินาทีประทับใจเมื่อครั้งมีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะตัวแทนจังหวัดยะลาที่นำผลงานเด่นของบ้านบันนังกาแจอำเภอทานโตไปร่วมจัดแสดงนางสุเรน่าเล่าถึงพระจริยวัตรอันเป็นกันเองเมื่อพระองค์เสด็จไปยังบูธทรงถามทรงซักถามและประทานคำแนะนำอย่างใกล้ชิดมีมุมเล็กๆที่ชวนให้ยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อนึกถึง

0: นางซูเรน่าเปิดเผยถึงความรู้สึกต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยว่านับตั้งแต่ทราบข่าวพระอาการประชวรนั้นก็มารอปาฏิหาริย์ให้ทรงหายเป็นปกติเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนรู้สึกเสียใจและใจหายอย่างที่สุดเพราะพระองค์เป็นต้นแบบทรงเป็นต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความเก่งความแกร่งและความรอบรู้โดยเฉพาะโครงการกำลังใจพระราชทานความช่วยเหลือแก่สตรีผู้ต้องขังในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนใต้นางซูเรน่ายืนยันหนักแน่นว่าจะขอสืบสานพระปณิธานโดยน้อมนำแนวทางปฏิบัติตนและพระจริยวัตรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
1: ในฐานะประสงค์นิกรไทยคนหนึ่งนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะตั้งแต่ข่าวทราบข่าวการประชวรของพระองค์ท่านก็เฝ้ารอวันที่พระองค์ท่านได้ฟื้นนะคะได้หายเป็นปกตินะคะแต่พอทราบข่าวสิ้นพระชนม์แล้วรู้สึกใจหายนะคะแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายนะคะที่ราชวงศ์เนี่ยได้สูญเสียพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างนะคะในเป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงนะคะหลายคนนะคะที่ได้มองดูพระองค์ท่านนะคะที่เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะแกร่งนะคะแล้วก็มีความรอบรู้ในหลายๆด้านนะคะซึ่งเหมาะกับในยุคสมัยที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะคะที่มีต้องมีความสามารถหลายๆอย่างนะคะ
2: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีทั้งหน่วยงานและประชาชนนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาให้ทางร้านใส่กรอบค่ะน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณขณะที่เจ้าของร้านกรอบรูปนะคะร่วมถวายความอาลัยพร้อมทั้งตั้งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอย่างนางสาวทัศนีชิวปรีชาหรือว่าคุณเปิ้ลไงเป็นเจ้าของร้านรับทำกรอบรูปในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าช่วงนี้ที่ร้านก็มีทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามาใส่กรอบเป็นจำนวนมากแม้จะทำให้มีงานเพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกสะเทือนใจมากที่สุดและหากเลือกได้ก็อยากใส่กรอบพระรูปในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองมากกว่าคุณเปิ้ลยังเล่าด้วยนะคะว่าจะนึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและทรงเป็นกันเองของพระองค์จากการติดตามพระกรณียกิจต่างๆและจากการบอกเล่าของคนรู้จักที่เคยได้มีโอกาสรับเสด็จในฐานะประสบกนิกรชาวไทยก็ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไป
3: อยากให้ท่านทำกรอบที่รู้สึกเป็นสิริมงคลอะไรมากกว่าท่านเป็นจะลองให้ดูท่านน่ารักนะคะแล้วรู้สึกเป็นกันเองเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นคือท่านเสด็จไปที่บ้านเพที่ระยองตัวเองก็จะมีน้องสาวที่ทำร้านอาหารนะคะท่านเคยเสด็จไปทานอาหารที่นั่นแล้วก็น้องสาวก็เล่าให้ฟังประทับใจอะค่ะท่านเป็นกันเองเหมือนกับเป็นประชาชนธรรมดาเลยไม่ได้วางตัวนะคะเรารู้สึกทั้งที่เราไม่ได้เจอพระองค์ท่านเองแต่ว่าจากการที่น้องเล่าให้ฟังไปร้านนะคะก็รู้สึกค่ะรู้สึกตื้นตันกับท่านนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดายที่ท่านมีอายุน้อยเกินไป
0: ทันตสถานหญิงพิษณุโลกนำผู้ต้องขังหญิงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานางสาวทิพารัตน์โชติพิทยานนท์ผู้อำนวยการทันตสถานหญิงพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการนำผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานราชทัณฑ์ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมอย่างยั่งยืน ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อประทานโอกาสการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังทรงผลักดันบทบาทสตรีในกระบวนการยุติธรรมโดยทรงนำมาตรฐานสากลการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังภายใต้ข้อกำหนดกรุงเทพมาขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและยังทรงรับเป็นประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทรงใส่พระทัยในด้านการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแพทย์ของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียม
2: ทางด้านกรมสุขภาพจิตค่ะได้แนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพใจในภาวะโศกเศร้าร่วมของสังคมนะคะต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าจากเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอาจจะส่งผลให้บางคนนั้นมีความอ่อนไหวอารมณ์หรือว่ารู้สึกเศร้าสะสมนำไปสู่สภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมที่คนจำนวนมากมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาของการสูญเสียมนุษย์อาจมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันอย่างเช่นเศร้ารู้สึกว่างเปล่าสับสนนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรืออาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นทางกรมสุขภาพจิตได้แนะนำประชาชนให้พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เหมาะสมดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการติดตามข่าวซ้ำๆหรือว่าเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปรวมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยในระดับที่พอดีโดยเฉพาะกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้แก่เด็กผู้สูงอายุผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียมาก่อนขณะที่คนใกล้ชิดก็สามารถช่วยเหลือด้วยการรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินเปิดพื้นที่ให้ระบายความรู้สึกส่วนทำกิจกรรมหรือว่าร่วมพิธีแสดงความอาลัยอย่างเหมาะสมและสังเกตสัญญาณเสี่ยงอย่างเช่นอาการซึมเศร้าที่รุนแรงฉุนเฉียวผิดปกติหรือว่าการพูดถึงการทำร้ายตัวเองนอกจากนี้ยังสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงกรมสุขภาพจิตเชื่อว่าความโศกเศร้าจะคลี่คลายลงเมื่อได้รับการดูแลจากตนเองครอบครัวและสังคมอย่างเหมาะสมและการที่มีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง
0: กรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมประชาชน

0: หยุดแชร์ภาพปลอมปรับแต่งด้วย AI เกี่ยวกับสถาบันนะครับพร้อมเตือนผู้นำเข้าส่งต่อเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยเพจของทีมโฆษกกอรมน.ได้เผยแพร่ข้อความกรณีที่พบภาพที่ถูกสร้างและก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภาพดังกล่าวถูกส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีลักษณะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณรับส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมตลอดจนปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลทั้งนี้การนำเข้าสู่เผยแพร่และการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จจนก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: วันนี้วันอังคารนะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

0: เห็นไปดูกันเถอะ
1: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
3: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
3: เฮ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
4: ไปแล้วเด้ออีแม
3: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไล่มันบ่พอกิน
3: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
4: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์นเอานี่แมวผู้ใดนี
5: ่แก้วแก้ว
3: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
4: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไหนหนูลืมไปเบิดแล้ว
6: ว้าวสีเขียวนี่มันอร่อยสวยจังเลย
7: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
6: Amazing ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
8: ตื่นเต้น
9: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าในรายวิชาสังคมศึกษาชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมคะเรื่องอะไรคะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกต้องไหมเอ่ยเมื่อทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดนักเรียนจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างไรคะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดใช่ไหมคะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั่นเองค่ะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั้นเราจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะเมื่อเรานำทรัพยากรนั้นมาใช้แล้วก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และต้องรู้จักประหยัดทรัพยากรด้วยนะคะรู้วิธีประหยัดทรัพยากรใช้ทรัพยากรอย่างไรให้ประหยัดแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันในชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกวิธีและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องประหยัดและคุ้มค่าได้ค่ะนักเรียนคะถ้าวันหนึ่งโลกของเราไม่มีทรัพยากรน้ำนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร
1: ไม่ได้เอาน้ำขาดน้ำ
0: เป็นอย่างไรคะถ้าโลกของเราไม่มีทรัพยากรน้ำนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรไม่มีน้ำไว้อาบไม่มีน้ำไว้อาบเป็นยังไงอีกไม่มีน้ำไว้ดื่มไม่มีน้ำในการทำการเกษตรใช่ไหมคะไม่มีน้ำในการรดน้ำต้นไม้นะถูกต้องค่ะสมมุติว่าโลกของเราไม่มีทรัพยากรน้ำนะคะโลกของเราจะเป็นยังไงนะคะไม่มีน้ำไว้ใช้ดินเกิดความแห้งแล้งต้นไม้ก็ต้องตายได้เพราะว่าต้นไม้ต้องการน้ำไหมคะต้นไม้ต้องการน้ำมนุษย์ต้องการน้ำไหมคะต้องการน้ำสัตว์ต้องการน้ำไหมคะสัตว์ก็ต้องการน้ำนะคะทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ก็ต้องการใช้น้ำนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราขาดน้ำได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้เราจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ล่ะคะต้องใช้อย่างประหยัดนั่นเองค่ะสองมือของนักเรียนสามารถประหยัดทรัพยากรได้อย่างไรบ้างนักเรียนชูมือขึ้นมาเนี่ยสองมือของนักเรียนเนี่ยสามารถประหยัดทรัพยากรได้อย่างไรบ้างเอามือลงสามารถประหยัดทรัพยากรได้อย่างไรบ้างมือเล็กๆของเราเช่นเห็นไฟเปิดอยู่ไม่มีคนอยู่ในห้องเลยทำยังไงดีคะปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้เดินไปห้องน้ำเห็นก๊อกน้ำเปิดอยู่แต่ว่าไม่มีคนใช้ทำยังไงดีคะ
1: ป
0: ิดน้ำเมื่อไม่ได้ใช้เห็นพัดลมในห้องเปิดอยู่แต่ไม่มีเพื่อนแล้วทำยังไงดีคะเราก็ปิดเห็นไหมคะสองมือเล็กๆของนักเรียนนั้นสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรได้แค่ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟปิดพัดลมที่ไม่ได้ใช้แล้วนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้นักเรียนปลายทางสามารถทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ อย่างเช่นคุณครูเดินไปที่ห้องของนักเรียนเห็นไฟในห้องเรียนเปิดอยู่คุณครูจะทำไงดีปล่อยไว้อย่างนั้นเลยได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้เราต้องปิดไฟนะคะเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยนะคะช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยนั่นเองค่ะคุณครูเดินไปที่ห้องน้ำเห็นก๊อกน้ำเปิดอยู่แต่ว่าไม่มีคนใช้ทำอย่างไรดีคะเราต้องปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้วหรือว่าเห็นเพื่อนเปิดทิ้งอยู่เราก็เดินไปปิดเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำได้อีกด้วยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทบทวนอีกครั้งนะคะว่าทรัพยากรนั้นคืออะไรทรัพยากรก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่ ถูกต้องที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอำนวยความสะดวกให้กับใคร
1: มนุษย์เอง
0: ให้กับตัวมนุษย์เองนะคะนักเรียนคิดว่าทรัพยากรนั้นมีวันหมดไหมคะมีไหมคะ
1: ไม
0: ่มีไหมคะนักเรียนไปทางคิดว่าทรัพยากรนั้นมีวันหมดไหมคะ
1: ไม่มี
0: ทำไมถึงคิดว่าไม่มีล่ะคะ
1: ถ้าเราใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำก็เลยเหลือไว้อยู่
0: ถ้าเราใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำก็ยังมีไว้ใช้อยู่มีอีกไหมคะมีใครอยากบอกอีกไหมคะว่านักเรียนคิดว่าทรัพยากรนั้นมีวันหมดไหมมีไหมคะ
1: ม
0: ีใครคิดว่ามีวันหมดยกมือเอามือลงใครคิดว่าทรัพยากรไม่มีวันหมดยกมือเอามือลงนะคะทรัพยากรนะคะมีทั้งที่มีวันหมดอย่างเช่นทรัพยากรน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติถ้าเราใช้ไม่ประหยัดสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆแต่มีทรัพยากรที่เราสามารถใช้หมุนเวียนกันได้จำได้ไหมคะทรัพยากรที่ใช้หมุนเวียนกันได้มีอะไรบ้าง
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: มีน้ำ
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ป่าไม
1: ้
0: อากาศดอกไม้แสงแดดเราไปดูกันว่าทรัพยากรที่เราสามารถใช้หมุนเวียนกันได้นั้นมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรคะแสงแดดแสงแดดมีวันหมดไปไหมคะ
1: ไม่
0: มีวันหมดไปนะคะอากาศ
1: ม
0: ีวันหมดไปไหมคะ
1: ไม่
0: มีวันหมดไปนะคะดินสอมีวันหมดไปไหมคะเราสามารถใช้หมุนเวียนได้ไหมคะได้ไหมคะเมื่อใช้ดินสอแท่งนี้จนหมดแท่งแล้วเราสามารถซื้อแท่งใหม่มาใช้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้ค่ะปากกาเราสามารถใช้หมุนเวียนได้ไหมคะเมื่อหมึกปากกาของด้ามนี้หมดแล้วเราสามารถไปซื้อมาใหม่ได้ไหมคะซื้อมาได้แสดงว่าเป็นทรัพยากรที่เราสามารถนั้นใช้หมุนได้นั่นเองค่ะการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องประหยัดและคุ้มค่ามีอยู่หลายวิธีเลยนะคะเมื่อใช้ทรัพยากรแล้วนะคะจะทำให้ทรัพยากรนั้นเหลือน้อยลงนะคะต้องหามาทดแทนดังนั้นทุกคนจึงต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนั่นเองโดยใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะเหมือนกับดินสอที่คุณครูเคยบอกนักเรียนไปดินสอก็คือทรัพยากรที่ทำมาจากธรรมชาตินั่นเองถูกต้องค่ะทำมาจากต้นไม้ต้นไม้ก็คือ
1: ธรรมชาติ
0: ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองมนุษย์นำมาประดิษฐ์ให้มันเป็นดินสอใช่ไหมคะแล้วนำมาใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดไม่ใช่ซื้อมาใช้ครั้งเดียวแล้วโยนทิ้งหรือทำหายแต่ต้องใช้ให้หมดแท่งและรักษาไม่ให้ดินสอแท่งนั้นหายนะคะการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดจะช่วยให้มีทรัพยากรใช้ในวันข้างหน้าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างทรัพยากรที่ควรใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะอย่างเช่นไฟฟ้าบ้านของนักเรียนทุกบ้านมีไฟฟ้าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดไฟทั้งวันเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: เปิดไว้เลยทั้งวันหนูกลัวผีค่ะคุณครูหนูกลัวความมืดครับได้ไหมคะ
1: ม
0: เปิดทั้งวันเลยไม่ได้เพราะอะไรคะ
1: เดี๋ยวค่าไฟเยอะ
0: ใช่เราจะต้องเสียค่าไฟเยอะใช่ไหมคะเปลืองพลังงานไหมคะ
1: เปล
0: ืองพลังงานเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไร
1: ไม่ใช้เปิดท
0: ั้
1: งว
0: ัน ไม่เปิดทั้งวันแต่ถ้าตอนกลางวันนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนก็เปิดหน้าต่างหรือเปิดประตูเพื่อให้แสงสว่างเข้ามาในบ้านเราจะได้ไม่ต้องเปิดไฟฟ้านั่นเองค่ะ ต่อไปอะไรเอ่ย
1: น
0: ้ำมีประโยชน์อย่างไรคะน้ำ

วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดี

0: นั้นเอาไว้อุปโภคบริโภคเอาไว้ดื่ม
1: เอาไว้อาบน้ำ
2: เอาไว้ล้างตัว
0: เอาไว้อาบน้ำเอาไว้ชำระร่างกาย
2: รดน้ำต
0: ้นไม้ก็ได้
2: เอาไว้เข้าน้ำ
1: เอาไว้ล้างมือ
0: เอาไว้ล้างมืออ่ะเห็นไหมน้ำมีประโยชน์เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำอย่างไรให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าเปิดน้ำทิ้งไว้ดีไหมคะ
1: ไม่
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวน้ำหมด
0: เดี๋ยวน้ำหมดทำยังไงดีคะ
1: ไม
0: ่เปิดน้ำทิ้งไว้ไม่นำน้ำที่สะอาดไปเล่นเพราะว่าน้ำที่สะอาดนั้นเป็นยังไงคะหายากเราต้องเก็บเอาไว้ดื่มเราทำให้น้ำนั้นสกปรกทิ้งของเน่าเสียลงในแหล่งน้ำได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เดี๋ยวน้ำบูด
0: ทำไมล่ะคะ
1: เด
0: ี๋ยวน้ำเสียนะคะเดี๋ยวน้ำจะเน่าเสียเราก็จะไม่มีน้ำสะอาดไว้ใช้นั่นเองค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
1: กระดาษ
0: นักเรียนรู้จักกระดาษใช่ไหมคะกระดาษเราเอามาฉีกเล่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่ากระดาษเอาไว้วาดรูป
0: กระดาษเอาไว้วาดรูปกระดาษเอาไว้ทำการบ้านกระดาษเอาไว้เขียนเอาไว้วาดรูปเห็นไหมกระดาษมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีกระดาษทำมาจากอะไรคะทำมาจากต้นไม้ต้นไม้คือ
1: ทรัพยากร
0: ที่มาจากธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วมนุษย์ก็นำทรัพยากรธรรมชาตินั้นมาดัดแปลงให้เป็นกระดาษเพื่อให้เราได้ใช้ไว้เขียนหนังสือเอาไว้ทำการบ้านนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้กระดาษอย่างไรให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ไม่ฉ
0: ี
1: กท
0: ิ้
1: ง
0: ไม่เอาไปฉีกเล่นไม่เอาไปพับจรวด
1: ห้ามต
0: ั
1: ดเล
0: ่
1: น
0: ห้ามตัดเล่นมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ห้ามใส่น้ำ
0: เราเป็นยังไงคะอ๋อเพื่อนบอกว่าดาวิกาบอกว่าเราต้องใช้กระดาษทั้งสองหน้าใช้กระดาษทั้งสองหน้ากระดาษจะมีสองหน้าถูกต้องไหมคะหนึ่งหน้าที่หนึ่งและเราวาดรูปเขียนหนังสือทำกันบ้านแต่ยังเหลืออีกหนึ่งหน้ากลับด้านมาเหลืออีกหนึ่งหน้าเราก็ไม่ทิ้งเราก็เอามา
1: เขียนต
0: ่อนำมาวาดรูปต่อก็จะเป็นการประหยัดกระดาษและใช้ทรัพยากรกระดาษให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่านั่นเองค่ะนักเรียนจะใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างประหยัดได้อย่างไรนักเรียนจะใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างประหยัดได้อย่างไร
2: ไม
0: ่เปิดไฟทิ้งไว้ถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดค่ะ
2: ห้ามเป
0: ิ
2: ดไฟท
0: ิ้
2: งไว
0: ้อย่างไรอีกคะหมดหรือยัง
1: พอ
0: ไหนใครยกมือ
1: พอเราเปิดไฟเหลือไฟวันนี้แล้วไฟก็กระเพื่อมแล้วก็เสีย
0: ถูกต้องถ้าเราเปิดไฟทิ้งไว้เราไม่ได้ใช้ก็จะเปลืองทรัพยากรใช่ไหมคะเปลืองพลังงานไฟฟ้าด้วยแล้วก็เสียเงินด้วยในการจ่ายค่าไฟฟ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดไฟทิ้งไว้วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะ 1. ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยครั้งและไม่นำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็นเพราะว่าจะทำให้ตู้เย็นทำงานเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อนเด็กๆก็จะไปเปิดตู้เย็นบ่อยๆเพื่อเอาน้ำเย็นๆมาดื่มเอาไอศกรีมมากินใช่ไหมคะเมื่อเราเปิดตู้เย็นบ่อยๆใน1วันเราเปิดตู้เย็นบ่อยมากเลยเพื่อไปหยิบขนมเพื่อไปหยิบนมมาทานก็จะทำให้เป็นไงคะจะทำให้เปลืองไฟนั่นเองนะคะและไม่นำของร้อนเข้าไปแช่ในตู้เย็นเพราะอะไร
1: ไฟก็ไหม้
0: เพราะว่าจะทำให้ตู้เย็นนั้นทำงานหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ

0: 2ไฟฟ้าเมื่อไม่ต้องการใช้แล้วควรปิดทันทีไม่ควรเปิดทิ้งไว้ใช่ไหมคะเวลาเราจะนอนแล้วตอนกลางคืนเราก็ต้องปิดไฟมีใครเปิดไฟนอนไหมคะ
1: ไม่
0: มีเลยยังมีคนเปิดไฟนอนอยู่เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: ผีเราไม่ได้เปิด
0: เพราะอะไรคะหนูกลัวความมืดใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยเอามือลงเอามือลงนะคะเราไม่ควรเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนจะทำให้เปลืองเปลืองอะไรคะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะ 3. เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายประหยัดไฟนักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะนี่เป็นเครื่องหมายประหยัดไฟนั่นเองค่ะ 4. เปิดหน้าต่างหรือประตูให้อากาศถ่ายเทแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเป็นไงคะเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ได้เราเปิดหน้าต่างประตูเพื่อให้ลมนั้นพัดผ่านเข้ามาในห้องนอนของเราเพื่อให้ลมนั้นพัดผ่านเข้ามาในบ้านของเราเป็นลมจากธรรมชาติเราก็ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วไม่ต้องเปิดพัดลมแล้วเป็นการประหยัดไฟฟ้าได้อีกด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนจะใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดได้อย่างไรนักเรียนจะใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดได้อย่างไรขอกลุ่มที่1ก่อน
2: ไม
0: ่เปิดน้ำทิ้งไว้กลุ่มที่2ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้กลุ่มที่3ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้กลุ่มที่4กลุ่มที่5เหมือนกันหมดเลยไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ใช่ไหมคะไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ด้วยนะคะการไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ถือว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนควรทำและไม่ควรนำน้ำนั้นไปเล่นไปเททิ้งเพราะว่าจะเปลืองทรัพยากรน้ำนะคะแล้วก็ทำให้ลื่นด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดเลยคุณครูมีวิธีนะคะ1ไม่ควรปล่อยน้ำให้ไหลตลอดเวลาในขณะที่กำลังล้างหน้าใครล้างหน้าแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้มีไหมคะ
2: ไม่มี
0: กว่าจะล้างหน้าเสร็จน้ำก็ไหลไปหมดแล้วใครแปรงฟันแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้มีไหมคะยังมีอยู่เราควรทำไหมคะ
2: ไม
0: ่ควรในขณะที่เราแปรงฟันอยู่เราควรหาแก้วมารองน้ำไว้นะคะแล้วก็ปิดก๊อกน้ำเมื่อน้ำเต็มแก้วแล้วก็ปิดก๊อกน้ำนั่นเองค่ะและถูสบู่เวลาเราอาบน้ำเราจะเปิดน้ำฝักบัวใช่ไหมคะเราก็จะเปิดทิ้งไว้ก็ถูสบู่ไปเปลืองน้ำไหมคะ
2: เปลือง
0: น้ำเพราะฉะนั้นเราควรถูสบู่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เปิดน้ำเพื่อชำระร่างกายของเราค่ะเพราะว่าถ้าเราเปิดน้ำทิ้งไว้จะทำให้สูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะน้ำก็ไหลไปหมดแล้วนะคะ 2. ควรรินน้ำเท่าที่ต้องการดื่มและเมื่อดื่มน้ำเหลือไม่ควรเททิ้งควรนำไปทำอะไรน้ำที่เราดื่มนั่นน่ะดื่มไม่หมดเราจะน้ำนั้นไปทำอะไรคะเอาไปทำอะไรคะถูกต้องเราสามารถนำน้ำนั้นไปรดน้ำต้นไม้ได้นะคะหรือนำไปใช้ทำความสะอาดสิ่งต่างๆได้นั่นเองค่ะ 3. ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำโดยตรงนักเรียนเคยรดน้ำต้นไม้ไหมคะ
3: เคย
4: ใช้สายย
0: างใช้อะไรคะ
4: สายยาง
0: ใช้สายยาง
2: ใช
0: ้
2: ฝ
0: ัก
2: บ
0: ั
2: ว
0: ใช้ฝักบัวใช้สายยางเขาบอกว่าวิธีการรดน้ำต้นไม้ให้ใช้ฝักบัวรดน้ำนะคะรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางเพราะว่าฝักบัวที่รดน้ำต้นไม้จะมีรูเล็กๆอยู่เห็นไหมคะก็จะค่อยๆรดน้ำลงไปนะคะแต่ถ้าเราใช้สายยางน้ำจะออกมาเยอะใช่ไหมคะก็เป็นการเปลืองน้ำด้วยนักเรียนจะใช้ทรัพยากร

0: กระดาษอย่างประหยัดได้อย่างไรใช้ทั้งสองด้านเขียนทั้งสองด้านวาดรูปทั้งสองด้านไม่ใช้เยอะไม่ฉีกทิ้ง
1: ไม
0: ่
1: ต
0: ั
1: ดท
0: ิ้
1: ง
0: ไม่นำกระดาษไปเล่นไปแช่น้ำห้ามทำยับห้ามนำมาพับเล่น
2: พับเล่นกระดาษ
0: เป็นยังไงคะ
2: ห
0: ้ามตัดกระดาษอ่ะถูกต้องค่ะวิธีการใช้กระดาษอย่างประหยัดนะคะยกตัวอย่างข้อที่1ไม่ควรใช้กระดาษหน้าเดียวแล้วทิ้งควรใช้ทั้งสองหน้าเลยนะคะให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าทั้งสองหน้ากระดาษใช้ไป1หน้าเราสามารถนำกลับไปเขียนหรือเก็บไปเขียนได้อีก1หน้าแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษใหม่แล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อกระดาษใหม่ใช่ไหมคะเป็นการถูกต้องค่ะเป็นการใช้ทรัพยากรกระดาษให้เกิดความคุ้มค่า 2. กระดาษที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำมาห่อสิ่งของหรือนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้อื่นได้เห็นไหมคะเขาทำอะไรนำกระดาษมาทำอะไรคะเขาคนนำมาทำเป็นกล่องก็ได้นะคะนำมาห่อสิ่งของที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้อย่างเช่นนี่กองลิ้นชักนี้เราก็นำกระดาษนั้นมาห่อให้สวยงามเกิดสีสันแล้วก็น่าใช้อีกด้วยเห็นไหมคะคือการใช้ประโยชน์จากกระดาษให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะและต่อไปค่ะเราจะมาทบทวนความรู้กันในเกมใช่หรือไม่ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าทั้งสองหน้าใช่หรือไม่ใช่
3: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
3: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ดูสิถูกต้องนะคะเราต้องใช้กระดาษทั้งคุ้มให้คุ้มค่าทั้งสองหน้าค่ะข้อที่สองขีดเขียนข้อความลงบนโต๊ะขีดเขียนข้อความลงบนโต๊ะใช่หรือไม่ใช
3: ่
0: ใช่หรือไม่ใช่
3: ไม่ใช่
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะเดี๋ยวมันจะสกปรกบนโต
0: ๊ะเดี๋ยวโต๊ะของเรานั้นจะสกปรกเพราะว่ามีแต่รอยดินสอเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าไม่ใช่ข้อที่3รับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้งไว้รับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้งไว้ใช่หรือไม่ใช่
3: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
3: ใช
0: ่ทำไมถึงคิดว่าใช่
1: เพราะว่าเดี๋ยวหมดอาหาร
0: ทำไมล่ะ
1: เดี๋ยวหมด
0: ขึ้นทำไมต้องทานอาหารให้หมดล่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวหมดข
0: ึ้
1: น
0: เดี๋ยวแมลงตอมเราต้องทานอาหารให้หมดเราตักมาเท่าไหนต้องทานให้หมดถ้าคิดว่าเราทานไม่หมดเราควรตักแต่พอดีตักแต่พอทานอย่าตักมาเยอะเพราะว่าถ้าเราทานไม่หมดอาหารนั้นก็ต้องนำไปทิ้งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าใช่นั่นเองเก่งมากๆเลยต่อไปข้อที่4เย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าเกิดรอยขาดเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าเมื่อเกิดรอยขาดข้อนี้ตอบใช่หรือไม่ใช่
3: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
3: ใช
0: ่เพราะอะไรถึงตอบว่าใช่
1: เพราะว่ามันกลับมาซ่อมได
0: ้เพราะอะไรถึงตอบว่าใช่
1: เพราะว่ามันกลับมาซ่อมได
0: ้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าที่ขาดชำรุดเพียงเล็กน้อยเราสามารถนำไปซ่อมแซมนำไปเย็บแล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบใช่นั่นเองต่อไปข้อที่5เปิดไฟทิ้งไว้เมื่อออกไปข้างนอก
1: ไม่ใช่
0: เปิดไฟทิ้งไว้เมื่อออกไปข้างนอกข้อนี้ตอบใช่หรือไม่ใช่
3: ไม่ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเปลืองค่าไฟ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเปลืองไฟ
1: เปลืองค่าไฟ
0: เราก็จะเสียค่าไฟเยอะใช่ไหมคะเสียค่าใช้จ่ายเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราควรเปิด

0: ไฟทิ้งไว้ใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะคะเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อออกไปข้างนอกข้อนี้ตอบว่าไม่ใช่เมื่อเราออกไปข้างนอกควรจะปิดไฟฟ้าให้หมดเลยอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเราควรปิดพัดลมที่เสียบปลั๊กไว้เราควร
1: ด
0: ึงออกนะคะต่อไปข้อที่6โยกเก้าอี้เล่นโยกเก้าอี้เล่น
1: ใช่
0: ใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ทำไมล่ะคะทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่ทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวเก้าอี้พัง
0: เดี๋ยวเก้าอี้พังเดี๋ยวขาเก้าอี้หักใช่แล้วถ้าเราโยกเก้าอี้เราจะล้มหงายหลังไปเลยทำเกิดอุบัติเหตุได้เราเจ็บตัวด้วยหัวแตกด้วยเมื่อเราเจ็บตัวเก้าอี้ของเราที่เรานั่งอยู่ก็หักใช่ไหมคะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเราควรโยกเก้าอี้เล่นหรือไม่
1: ไม
0: ่ใช่นะคะถูกต้องค่ะข้อที่7เล่นเครื่องเล่นอย่างถูกวิธีเล่นอย่างระมัดระวังเล่นเครื่องเล่นอย่างถูกวิธีเล่นอย่างระมัดระวังใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
0: ทำไมถึงคิดว่าใช่คะทำไมถึงคิดว่าใช่ล่ะเราไปเล่นสนามเด็กเล่นเราก็เล่นแรงๆเลยได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ทำไมคะ
1: เ
0: ดี๋ยวเครื่องเล่นก็พังเราก็เจ็บตัวด้วยเพราะเราเล่นรุนแรงเกินไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากให้เครื่องเล่นของเราพังต้องทำยังไง
1: เล
0: ่
1: นให้ด
0: ีเล่นให้ดีๆไม่เล่นรุนแรงเล่นเครื่องเล่นอย่างถูกวิธีและเล่นอย่างระมัดระวังเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ
1: ใช
0: ่ใช่เก่งมากมากและข้อที่8ค่ะนำดินสอไปขีดเขียนผนังหรือกำแพงนำดินสอไปขีดเขียนผนังหรือกำแพงใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่หรือไม่ใช่
1: ไ
0: หนใครคิดว่าใช่ยกมือใครคิดว่าใช่ยกมือฉันอยากวาดรูปให้กำแพงจังเลยกำแพงสีขาวน่าวาดรูปจังเลยได้ไหมคะนำดินสอไปวาดรูปได้ไหมไหนใครคิดว่าไม่ใช่ยกมือ
1: ไม่ใช
0: ่ทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่
1: เพราะว่าเดี๋ยวกระดาษ
0: เอามือลง
1: เดี๋ยวผนังเปื้อน
0: เดี๋ยวผนังเปื้อน
1: เดี๋ยวแม่ด่า
2: ถ้าแม่
1: เด
2: ี๋ย
1: วไม
0: ่ค่ะใช่แล้วเดี๋ยวกำแพงนั้นจะดูไม่สวยแล้วก็ไม่สะอาด
1: เพื่อคุณครูไม่เยี่ยมบ้านพวกเรา
2: เขาจะเดือดร้อนไม่เยี่ยมบ้าน
0: ใครจะเดือดร้อนคะคนที่ขีดเขียนกำแพงนั่นเองใช่ไหมคะจะเดือดร้อนต้องไปลบกำแพงให้สะอาดอีกเหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ต้องตอบว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะเราไม่ควรไปขีดเขียนกำแพงหรือผนังให้เกิดความสกปรกนะคะเพราะว่าผนังที่ทาสีแล้วสวยสะอาดอยู่แล้วเราจะไม่ทำลวดลายให้เกิดความสกปรกบนกำแพงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะถึงขั้นปฏิบัติแล้วเราจะมาทำใบงานกันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่9นะคะเป็นเรื่องวิธีการประหยัดทรัพยากรวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั้นวาดรูปด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปวาดรูปเราไปดูคำชี้แจงกันก่อนค่ะคำชี้แจงของนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงานที่9เรื่องวิธีการประหยัดทรัพยากรโดยให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับวิธีการประหยัดทรัพยากรในชีวิตประจำวันของตนเองมา4ภาพนะคะพร้อมอธิบายประกอบภาพด้วยว่านักเรียนนั้นวาดภาพอะไรคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะคุณครูช่วยแจกใบงานที่9ให้กับนักเรียนด้วยนะคะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้เลยค่ะเราไปดูหน้าตาของใบงานวันนี้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่10ค่ะ

0: เปิดไปหน้าที่10ค่ะเปิดไปหน้าที่10นะคะเจอหรือยังคะไม่เป็นไรเจอหรือยังคะใครยังไม่เจอมีไหมเอ่ยถูกต้องหน้าที่10ค่ะ
1: เขียนกี่ลูก
0: สิตอนนี้เด็กๆเจอกันหมดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางก็ได้ไปงานแล้วนะคะเรามาดูกันเราจะวาดภาพอะไรตอนนี้หันมาหาคุณครูเลยฟังอีกหนึ่งครั้งว่าคุณครูให้ทำอะไรให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับวิธีการประหยัดทรัพยากรในชีวิตประจำวันการประหยัดทรัพยากรในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างวันนี้คุณครูยกตัวอย่างอะไรไปบ้างเร็วคุณครูยกตัวอย่างอะไรไปบ้างคะเช่นปิดน้ำปิดไฟอะไรอีกคะอะไรอีกคะไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้ใช้ดินสอจนหมดแท่งใช่ไหมคะให้นักเรียนนั้นวาดลงไปเลยทั้งหมดกี่ภาพคุณครูมีให้กี่ภาพ4ภาพนะคะวาดไปเลย4ภาพวิธีการประหยัดทรัพยากรในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีอะไรบ้างเมื่อนักเรียนวาดภาพระบายสีเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนด้วยว่าภาพนั้นคืออะไรเช่นปิดไฟปิดน้ำใช้ดินสอจนหมดแท่งแล้วก็มีอะไรอีกทำอะไรอีกที่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีอะไรอีกถูกต้องค่ะไม่เปิดตู้เย็นบ่อยๆนักเรียนก็วาดลงไปได้เลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

นี้เด็กๆวาดภาพเรียบร้อยหรือยังคะระบายสีเรียบร้อยหรือยังคะตอนนักเรียนปลายทางนะคะทำใบงานเรียบร้อยหรือยังเอ่ยไหนใครยังทำไม่เสร็จยกมือเอามือลงไม่เสร็จไม่เป็นไรวันนี้นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านตอนนี้ให้เด็กๆ

0: หันมาหันหน้ามาหาคุณครูหันหน้ามาหาคุณครูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันนะคะโดยคุณครูจะยกตัวอย่างเป็นแนวคำตอบให้นักเรียนนะคะเรามาดูกันว่าวิธีประหยัดทรัพยากรของคุณครูนั้นคุณครูประหยัดทรัพยากรอย่างไรนะคะเป็นแนวคำตอบนะคะเช่นคุณครูทำอะไรคะทำอะไรคะเปิดพัดลมแทนแอร์หรือเปิดแอร์25องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะสองคุณครูวาดรูปอะไรคะคุณครูวาดภาพอะไรคะทำอะไรเอ่ยรับประทานอาหารหมดจานตักมาเท่าไหนก็ต้องทานให้หมดแต่ถ้าทานน้อยไม่ควรตักอาหารมาเยอะเกินไปต่อไปคุณครูทำอะไรคะทำอะไรคะปิดน้ำปิดไฟหลังเลิกใช้งานนะคะและสุดท้ายเป็นรูปอะไรคุณครูวาดรูปอะไรการใช้รถร่วมกันนะคะทางเดียวกันไปด้วยกันนะคะนี่ก็คือแนวคำตอบนะคะเด็กๆไม่ต้องวาดภาพเหมือนคุณครูวาดให้แตกต่างจากของคุณครูได้เลยว่านักเรียนมีวิธีการประหยัดทรัพยากรอย่างไรนั่นเองค่ะตอนนี้ให้เด็กๆเก็บงานของตนเองให้เรียบร้อยเก็บได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปทำเป็นการบ้านนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวปรบมือให้ตัวเองได้ค่ะวันนี้นักเรียนเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยเร็วมากเลยแล้วหันหน้ามาทางคุณครูได้เลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเราเรียนเรื่องอะไรไปคะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยเมื่อเรารู้จักทรัพยากรแล้วเราจะต้องใช้ทรัพยากรนั้นอย่างถูกต้องและต้องประหยัดและคุ้มค่าด้วยดังนั้นเราจึงควรใช้สิ่งต่างๆอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ไหมคะใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าได้ไหมคะไหนใครทำได้ยกมือเอามือลงใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำได้ไหมคะได้ไหมคะใครทำได้ยกมือเก่งมากๆเลยนะคะและบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะก็คือเรื่องประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่10เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องค่ะรบกวนครูไปทางนะคะช่วยจัดเตรียมใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะแล้ววันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะมีไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้อย่างประหยัดนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะถ้านักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับ

รรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเนี่ยอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบท

เห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็น

ชั่นเน็ตเวิร์คเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอลเพนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant Is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับหรือคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทุกคนได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนแล้วก็การอะไรนะการเขียนแล้วก็การมีการเขียนกับการอ่านใช่ไหมครับตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยครั้งที่แล้ว10ถึงครั้งที่แล้ว10ถึงเท่าไหร่เอ่ย14ซึ่งเด็กๆก็ทำไมครับมีภาระงานก็คือการบ้านกลับไปทำด้วยฝึกฝนกันเพิ่มเติมใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ต่อจากไหนถึงไหนนะ15ถึง
1: 20
0: เอาละครับคุณครูแม็กก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะรู้จักจำนวนบ้างแล้วนะครับ15ถึง20วันนี้แหละเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับอาจจะทำไมครับไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเด็กๆอาจจะมีความรู้เดิมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของพื้นฐานการเขียนในเรื่องของจำนวนนะครับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตั้งแต่

0: 0ถึง9เดี๋ยววันนี้นำมาผสมกันทำให้จำนวนทำไมครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับการเขียนการอ่าน
1: การเข
0: ีย
1: นการอ
0: ่
1: าน
0: ตัวเลขฮินดูอาหรับิก
1: ต
0: ั
1: วเลขฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาหร
0: ับ ิ
1: ก
0: และตัวเลขไท
1: ย
0: และตัวเลขไทย
1: แสดงจำนวนน
0: ับ แสดงจำนวนนับ 15ถึง20เอาละครับคุณครูแม็กก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะดังนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องทั้งเขียนแล้วก็อ่านตัวเลขฮินดูอาหรับิกแล้วก็ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ15ถึง20เอาละครับก่อนอื่นเลยที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับในเรื่องของทำไมครับข้อตกลงในการเรียนนะครับของเราในวิชาคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างนะสองหูสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านเรียนรู้อย่างเฮ้เฮ้เฮ้เยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับมาทบทวนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไปพร้อมกันเด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: แล้วเอาละครับถ้าพร้อมแล้วครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับซึ่งเด็กๆก็จำข้อตกลงของเราได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นเมื่อคุณครูพูดใช่ไหมครับหรือคุณครูสอนเด็กๆต้องตั้งใจอะไรครับต้องตั้งใจทำไมเลยฟังใช้สองหูฟังเลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนเราก็จะมาทำไมครับนั่งสมาธิเรียกสติก่อนที่จะเริ่มเรียนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับจัดเตรียมท่านั่งเพื่อที่จะนั่งสมาธิเรียกสตินะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันเอาละครับให้เด็กๆทุกคนนั่งตัวตรงๆนะครับเอามือประสานกันไว้ที่อะไรครับที่ตักเยี่ยมมากเลยครับตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสี่ตั้งสติให้ดีภาวนาในใจพุทโธพุทโธตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสี่ตั้งสติให้ดี

เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวค่อยๆให้เด็กๆทำไมครับลืมตาขึ้นนะครับแล้วก็คลายมือที่ผสานกันออกนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับระดับสายตานะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับมองมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมคือทบทวนจำนวนนับนะครับดังนั้นจำนวนนับทบทวนให้อยู่เสมอเลยเริ่มต้นที่อะไรนะลูกเวลาจำนวนนับเนี่ยเริ่มต้นที่1นับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละ1 1เพิ่มอีก1เป็น2เพิ่มอีก1 3เพิ่มอีก1 4เพิ่มอีก1 5เพิ่มอีก1 6เพิ่มอีก1เพิ่มอีก1เพิ่มอีก1 9เพิ่มอีก1 10เพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้น10เพิ่มอีก1เป็นเท่าไหร่ล่ะครับ11เพิ่มอีก1 12 12เพิ่มอีก113เพิ่มอีก1 14เพิ่มอีก1 15เพิ่มอีก1 16เพิ่มอีก1 17เพิ่มอีก1 18เพิ่มอีก1 19เพิ่มอีก1 20นะครับตอนนี้เราเรียนทำไมครับนับจำนวนเนาะ1ถึง20เอาละครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็ได้ทำไมครับมีสื่อของจริงนะครับให้เด็กๆทำไมครับได้ดูกันนะครับเอาละครับเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเป็นอะไรนะไม้อะไรนะไม้ไอศกรีมดังนั้นไม้ไอศกรีมโอ้โหมองปุ๊บอยู่ในมือคุณแม็กนี่มีจำนวนเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะครับรู้ได้อย่างไรว่าเป็น10มันทำไมนะมัดอยู่ใช่ไหมครับ1มัดที่คุณครูแม็กมี1มัดหรือ1 10เห็นไหมครับก็มีไม้ไอศกรีมอยู่ในมัดนี้จำนวนเท่าไหร่แล้วครับ10อันนั้นเด็กๆมองปุ๊บโอ้โหไม่ต้องนับเลยใช่ไหมครับบอกได้ทันทีเลยว่าไม้ไอศกรีมในมือคุณแม็กเนี่ยมีอยู่10คุณครูแม็กหย่อนเข้าลงไปใส่เข้าไปในแก้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจำนวนของไม้ไอศกรีมที่อยู่ในแก้วมีจำนวนเท่าไหร่กันนะครับใส่ลงไปแล้วนะในแก้วมีอยู่เท่าไหร่ลูกมีอยู่เท่าไหร่นะ10ก็คือ1มัดหรือ110มีอยู่110นะคุณครูแม็กหยิบเพิ่มหยิบเพิ่ม110กับอีก1เป็นเท่าไหร่นะเพิ่มเข้าไปอีก12 110กับ2เป็น12ใส่เพิ่มเข้าไปอีก110กับ3 13เยี่ยมมากลูกใส่เพิ่มเข้าไปอีก110กับ4เป็นบุ๊เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใส่เพิ่มเข้าไปอีก110กับ5เป็น10เท่าไหร่นะ15เยี่ยมเยี่ยมใส่เพิ่มเข้าไปอีก1 10เท่าไหร่นะ110กับอีก6 16เยี่ยมมากครับใส่เพิ่มเข้าไปอีก110กับ7 17ใส่เพิ่มเข้าไปอีก8 110กับ8เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใส่เพิ่มเข้าไปอีก110กับ9ก็คือ19 20ใส่เพิ่มเข้าไป110กับ10เอ๊ะครบ10อย่าลืมทำไมครับมัดเดี๋ยวครูแม็กขอเอาออกจากแก้วนิดนึงมัดให้เด็กๆทำไมครับได้ดูกันนะครับก็มัดด้วยอะไรครับหนังยางเลยเนาะก็ค่อยๆมัดนะครับมัดแสดงว่านี้1มัดมีจำนวน110เยี่ยมมากเลยนะครับนั้นคราวนี้มีกี่10แล้วเอ่ยคราวนี้มีกี่10แล้วในแก้วนี้ในแก้วนี้ก็จะมี20ทันทีเลยเห็นไหมครับก็คือมีกี่มัดล่ะครับ2มัดยากไหมครับเด็กๆครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับทบทวนในเรื่องของจำนวนนับเนาะ1ทำไมครับ11ถึงอะไรเนี่ย20โอ้โหเด็กๆนับได้อย่างคล่องแคล่วนะครับบอกจำนวนคุณครูแม็กได้ทันทีเลยเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับลองมาดูกันต่อที่สไลด์กันบ้างนะครับว่า

0: คุณครูแม็กนะครับมีสไลด์อะไรเอ่ยนะครับมาให้เด็กๆ ดูกันนะครับเอาละครับเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพสุนัขหรือน้องหมาน่ารักน่ารักเลยมีจำนวนกี่ตัวเอ่ยมีจำนวนมองปุ๊บตอบปั๊บทันทีเลยเห็นไหมครับเด็กๆหลายคนเนี่ยมีความคล่องแคล่วในเรื่องของการบอกจำนวนเห็นไหมครับอาจจะใช้ความรู้เดิมในเรื่องของการบอกจำนวนแบบฉับพลันมองปุ๊บไม่ต้องนับเลยบอกเลยอ๋อมีหมา5ตัวหรือใครที่ยังไม่คล่องก็ค่อยๆนับเลยนะครับ1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5มีน้องหมาน่ารักน่ารักกี่ตัวนะ5ตัวนะครับมีน้องหมาน่ารักน่ารัก5ตัวก็ใช้เลขอะไรล่ะครับ5ฮินดูอาหรับิกหรือ5ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนก็ได้นะครับหรือคำอ่านหออาหาไม่โทอีกครั้งหนึ่งหออาหาไม่โทเยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับอันนี้ก็คือทำไมครับจำนวน5เนาะทบทวนทั้งตัวเลขฮินดูอาหรับิกแล้วก็ตัวเลขอะไรครับตัวเลขไทยเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปต่อนะไปต่อนะครับลูกเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยวัวโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยมองปุ๊บตอบได้ทันทีเลยมีเท่าไหร่ครับ6ตัวเด็กๆบอกจำนวนได้ทันทีเลยมีวัว6ตัวก็สามารถใช้เลขอะไรล่ะครับเขียนแทนแสดงจำนวนตัวเลข6ฮินดูอาหรับิกนะครับหรือตัวเลขอะไรครับ6ไทยนอกจากนี้คำอ่านเนาะหอโอกอ6หอโอกอ6อันนี้ก็ทำไมครับเป็นคำอ่านนั้นเด็กๆก็สามารถใช้ตัวเลขทั้งฮินดูอาหรับิกและก็ตัวเลขไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้นั่นเองนะครับยากไหมครับไม่ยากเลยเด็กๆครับมาดูกันต่อเป็นภาพอะไรนะเป็นภาพของเครื่องบินมีจำนวนกี่ลำล่ะครับมีกี่ลำนะ1 2 3 4 5 6 7เสียงสุดท้ายลงที่7มีเครื่องบินทั้งหมด7ลำนะครับก็ใช้เลขอะไรล่ะลูก7ฮินดูอาหรับิก7ไทยได้ไหมครับได้หรือคำอ่านเนาะจอเอดอ7ตัวหนังสือซึ่งเป็นตัวหนังสือก็เป็นคำอ่านนะครับของจำนวน7นั่นเองเอาละครับไปต่อนะนี้ทบทวนความรู้เดิมนางเงือกนางเงือกนางเงือกมีเท่าไหร่ครับมีนางเงือกจำนวน8นะครับเอาละครับมาดูจำนวนเนาะก็ใช้ตัวเลขฮินดูอาหรับิกคือเลขอะไรล่ะครับ8ตัวเลขไทยได้ไหมเอ่ยตัวเลขไทยก็ได้หรือคำอ่านปอแอดอ8เยี่ยมมากครับปออะไรเนี่ย
1: ป
0: อปลาปอแอดอ8เยี่ยมมากเลยนะครับไปต่อเลยนะมดมีมดกี่ตัวมีมดกี่ตัวข้างบน1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9เห็นไหมครับก็มีมดจำนวน9ตัวก็ใช้เลข9ฮินดูอาหรับิก9ไทยได้ไหมครับได้หรือตัวหนังสือนะครับคำอ่านก็คือกอเอาเกาไม่โทเก้าก
1: อ
0: กออะไรนะ
1: ก
0: อไก่เยี่ยมมากนะครับกอเอาเก่าไม่โทเก้านะครับไม่ยากเลยคราวนี้ทวนหน่อยในเรื่องของวิธีการเขียนนะครับตัวเลขเนาะเลขแรกเลยเมื่อสักครู่นี้จำนวนแรกที่เราทบทวนคือ5ดังนั้นการเขียนเลขฮินดูอาหรับิกเริ่มต้นจากข้างบนลงล่างเยี่ยมมากเลยเริ่มต้นปุ๊บลากลงมาก่อนเด็กๆดูทิศทางดีๆนะครับลากลงมานับ1ท้องป่องๆด้านหน้าโค้งปลายนับไปที่จุดเริ่มต้นใส่หมวกให้เลข5หน่อยนับ3มี3ขั้นตอนอันนี้คือการเขียนเลข5ฮินดูอาหรับิกต่อเลยครับเลข5ไทยก็คล้ายๆกับเลขอะไรล่ะลูกคล้ายๆเลข4ไทยเลยเมื่อวานนี้ทบทวนกันไปแล้วแต่ม้วนหัวด้านบนอีกนิดนึงเนาะม้วนหัวเฉียงลงโค้งขึ้นม้วนหัวอีกครั้งก่อนที่สะบัดปลายหางนะครับทบทวนนะครับเนาะอันนี้คือเลข5ทั้ง5ฮินดูอาหรับิกแล้วก็5ไทยไปต่อ666เอ๊ะเริ่มตรงไหนนะ6เริ่มตรงไหนนะเริ่มตรงไหนเอ่ยข้างบนเนาะโค้งด้านบนแล้วก็ ม้วนเข้ามานะครับกลายเป็นเลข6ฮินดูอาหรับิกนะครับอ้าว6ไทยเด็กๆดูดีๆนะลูก6ไทยไม่ได้อาหรับิกเลยเหมือนม้วนหัวก่อนเลขไทยเริ่มจากม้วนหัวเสร็จแล้วโค้งขึ้นแล้วก็ทำไมครับสะบัดปลายหางยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับสะบัดปลายหางออกไปก็มี3ขั้นตอนเนาะเอาละอกต่อด้วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากต่อด้วย7นะครับ7ก็เริ่มจากด้านบนแล้วก็ทำไมครับเฉียงลงมานะครับอันนี้เป็นเลข7มี2ขั้นตอนทันนะครับทันไหมเอ่ยปลายทางแล้วครับทันไหมครับปลายทางทันเหมือนกันนะครับเยี่ยมมากนะครับไปต
1: ่
0: อเจ็ดไทยเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับเจ็ดไทยเริ่มจากอะไรลูกหมวนหัวหยักด้านบนนะครับเห็นไหมครับสองหยักลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นสะบัดปลายหางมี3ขั้นตอนนะครับ5ไปแล้ว6ไปแล้ว7ไปแล้วต่อไปครับเริ่มที่8ฮินดูอาหรับิกก่อนทำไมครับโอ้โหโค้งด้านบนเลยโค้งด้านล่างเสร็จแล้วทำไมครับโค้งกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นตอนสำหรับเลข8ฮินดูอาหรับิกนะครับไปต่อนะ8ไทยเลขไทยเน้นย้ำเลยม้วนหัวก่อนม้วนหัวเสร็จแล้วด้านล่างเห็นไหมครับมีหยักด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางเริ่มจากม้วนหัวนะลูกมีหยักด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางต่อไป5 6 7 8อะไรเอ่ยเนี่ย9นะครับ0 0ทบทวนไปแล้วใช่ไหมครับจากครั้งที่แล้ววันนี้ก็ทบทวนเลขที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันบ้าง9เริ่มจากอะไรล่ะครับด้านบนก่อนเลยเหมือนม้วนด้านบนก่อนใช่ไหมครับปิดชิดสนิทแล้วก็ลากลงมาปี3ขั้นตอนสำหรับเลข9ฮินดูอาหรับิก9ไทยล่ะครับก็ม้วนหัวโค้งแล้วก็เฉียงลงมาเสร็จแล้วมีหยักนิดนึงนะครับแล้วก็สะบัดปลายหางก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับสำหรับทำไมครับการเขียนตัวเลขตั้งแต่5ถึงอะไรครับถึง9เลยนะครับเยี่ยมมากเลยไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอามือลงครับเยี่ยมมากลูกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับเริ่มเรียนกันเลยนะครับเอ้าเอวาครับมองปุ๊บเท่าไหร่เนี่ยมี110กับอีกเท่าไหร่นะ110กับอีก5แสดงว่ามัดไม้นี้มีจำนวนเท่าไหร่ลูก15เยี่ยมมากเด็กๆตอบได้อย่างฉับพลันเลยนะครับ15เรามาดูที่เลขฮินดูอาหรับิกก่อนก็ใช้เลขอะไรกับเลขอะไรล่ะครับเลข1กับเลข5โอ้โหเลข1เขียนไงนะทบทวนไปแล้วเสียงทำไมนะเสียงขึ้นแล้วก็ลากลงมานะครับเนาะก็กลายเป็นเลขอะไรล่ะครับ1ฮินดูอาหรับิกนะครับอยู่ในหลัก10
1: แล้วก
0: ็เลขอะไรครับเลข5เนาะเลข5นั้นเลข5นี่ลากลงมาลากลงมาท้องป่องๆแล้วก็ลากด้านบนกลายเป็นอะไรครับเขียนชิดติดกันกลายเป็นเลข15ฮินดูอาหรับิกก็ใช้เลข1กับเลข5 15ไทยก็เช่นเดียวกันใช้เลข1กับเลขอะไรลูกเลข1กับเลขอะไร5นะครับเนาะก็ม้วนหัวก่อนเหมือนก้นหอยเป็นเลข1เสร็จแล้วทำไมครับใช้เลข5ไทยเนาะก็ทำไมครับเขียนชิดติดกันเลข5ก็ม้วนหัวเฉียงลงโค้งขึ้นม้วนหัวอีกครั้งนึงแล้วก็สะบัดปลายหางก็จะกลายเป็นเลข15ไทยนะครับอันนี้ทวนแล้วนะครับสอนเลยนะครับ15ฮินดูอาหรับิกกับ15อะไรครับ15ไทยนะตัวหนังสือสออิบอ10หออาหาไม้โท5 15นะครับสออิบอ10หออาหาไม้โท5 15คราวนี้เดี๋ยวจะขอตัวแทนนะครับจากเพื่อนๆในห้องเรียนต้นทางนะครับได้มาเขียนลีลามือนะครับให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรานะครับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องออกอากาศแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเดี๋ยวกันช่วยกันดูนะครับ

0: ว่าเพื่อนที่เป็นตัวแทนของเราเนี่ยออกมาเขียนแล้วเพื่อนๆ เขียนทิศทางการเขียนถูกต้องตามที่คุณครูแม็กสอนไปหรือไม่นะครับเอาละเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนเอาใครดีเอาน้องออบิทน้องออบิทเชิญเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับลูกเยี่ยมมากเป็นตัวแทนเดี๋ยวเราช่วยกันดูนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันดูเนาะ15เริ่มที่15ฮินดูอาระบิกก่อนดูนะครับเพื่อนเขียนถูกไหมนะถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับ15ฮินดูอาระบิกถูกไหมครับถูกไปต่อครับไปต่อโอ้โหตัวใหญ่ชัดเจนเยี่ยมมาก
1: ตัวใหญ่ไปไหมเนี่ย
0: ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยออบิทเขียนถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้ออบิทหน่อยนะครับเด็กๆก็จะเห็นไหมครับทิศทาง15เนาะทั้งเลขฮินดูอาระบิกเลขไทยตัวหนังสือเดี๋ยวคุณครูแม็กทำไมครับช่วยเติมเต็มตัวหนังสือให้นะครับช่วยดูหน่อยสอสอสออะไรลูก
1: สอเส
0: ือสอเสืออีสออีบอสิบเยี่ยมมากหออาหาไม้โทอ่านว่า15นั้นเด็กๆสังเกตสอเสือเห็นไหมครับสออีบอ10หออาหาไม่โทร5 15ยากไหมครับเนี่ยไม่ยากไปต่อเลยได้ไหมครับไปต่อเลย15ไปต่อที่16ดูภาพปุ๊บ1 10กับอีกเท่าไหร่ลูก6เป็น10เท่าไหร่ล่ะครับ16ก็ใช้เลขอะไรล่ะครับบางคนดูด้านบนได้เลย1กับ6นะครับ1ก็ทวนไปแล้วเฉียงขึ้นลากลงมากับเลขอะไรนะ6เห็นไหมครับโค้งแล้วก็ทำไมครับม้วนกลับเข้ามากลายเป็นเลข16ฮินโดอาระบิกหรือที่ใช้เขียนแทนแสดงจำนวน16 16อะไรครับ16ไทยก็เริ่มจากทำไมครับเลข1ม้วนหัวก่อนเห็นไหมครับม้วนหัวก่อนแล้วก็ทำไมครับเขียนเลข6เขียนเลข6เยี่ยมนะครับเลข6ก็เริ่มจากม้วนหัวโค้งขึ้นแล้วก็ทำไมครับสะบัดปลายหางเนาะกลายเป็นเลข16ไทยดูตัวหนังสือนิดนึงสออิบอ10หอโอกอ6 16เอาละครับเดี๋ยวขอตัวแทนเพื่อนๆเช่นเดิม16ใครนะ16ใครดี16ใครเอ่ย16ขอเชิญน้องแก้มครับเอาละครับ16ได้ไหมเอ่ย16ดูนะเพื่อนๆช่วยดูนะครับถูกไหมครับถูกต้องนะครับเยี่ยมปรบมือให้แก้มหน่อยนะครับดังนั้นน้องแก้มอาจจะต้องฝึกฝนเนาะเลข6นะครับเพิ่มเติมเดี๋ยวครูแม็กขอแก้ไขให้นะครับเนาะนิดนึงสำหรับเลข6นะครับเลข6เยี่ยมแต่ได้แล้วนะครับเริ่มเขียนได้แล้วเนาะเลข6นะครับเลข6เนาะม้วนหัวก่อนแล้วไหมครับโค้งขึ้นนะครับ16ตัวหนังสือหน่อยลูกครูแม็กช่วยสออีบอเยี่ยมสออีบอ10หอโอหอโอก็6อ่านว่า16นะครับอันนี้ก็มีทั้ง16ฮินดูอาระบิก16ไทยนะครับแล้วก็คำอ่านด้วยนะครับทบทวนกันไปเรียนรู้กันไปนะครับยากไหมเนี่ย16ผ่านได้ไหมครับผ่านได้ไปต่อที่10อะไรเอ่ย17นะครับ17เนาะดังนั้น17นะครับก็มีกี่10นะ1 10กับอีก7กลายเป็น17ก็ใช้ตัวเลขอะไรล่ะครับ17ฮินดูอาระบิกก็ใช้เลข1เห็นไหมครับเฉียงขึ้นลากลงมาตรงๆเนาะเสร็จแล้วเป็นไงครับ17ฮินดูอาระบิกก็

0: ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนแล้วก็เฉียงลงมากลายเป็น17ฮินโดอาราบิกต่อด้วยนะครับอาจจะทำไมใช้17ไทยเขียนแทนแสดงจำนวน17ก็ได้ก็ใช้เลข1ไทยม้วนหัวเห็นไหมครับแล้วก็โค้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้เลขอะไรล่ะครับเลข7เขียนแทนแสดงจำนวนเนาะม้วนหัวอยากด้านบนแล้วก็โค้งขึ้นไปสะบัดปลายหางเล็กน้อยนะครับกลายเป็น17ไทยยากไหมครับยากไหมนะไม่ยากนะครับแสดงว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเรียนรู้ทันกันอย่างแน่นอนนะครับไปต่อครับที่ตัวหนังสือสออิบอ10จอเอดอ7อ่านว่า17เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูลีลามือเพื่อนๆของเรากันนะครับเมื่อสักครู่เป็นผู้หญิงคราวนี้เป็นผู้ชายบ้างเอ17 17 17ขอใครดีนะขอเชิญน้องนาวาครับ17อ้าวไปต่อ17อ้าว17ดูนะครับถูกไหมเอ่ยเพื่อนเขียนถูกไหมนะถูกไหมครับนะครับหางยาวไปใช่ไหมอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงนะครับเยี่ยมมีคนทักท้วงลากแค่ทำไมครับครึ่งเดียวเนาะคุณแม็กลบให้นะครับนั้นก็จะเป็นเลข17ฮินดูอาราบิกแล้วก็17ไทยปรบมือให้นาวาหน่อยนาวาอุตส่าห์ช่วยออกมาเขียนนะครับเด็กๆก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับหรือตัวหนังสือสออิบอสออิบอสิบจอเอจอเอดอเจ็ดอ่านว่า17ได้ไหมครับจำนวน17ทั้งตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยได้ไหมเอ่ยได้ไปต่อเลยนะครับคุณแม็กไปต่อนะไปต่อที่10อะไรครับ18โอ้โห10กับอีกเท่าไหร่ล่ะลูก8 18ก็ใช้เลข1ฮินดูอาราบิกนะครับกับเลขอะไรครับ
1: เลข8
0: ฮินดูอาราบิกนะครับเยี่ยมมากเนาะก็จะกลายเป็นเลข18ฮินดูอาราบิกไปต่อ
1: เลขไทย
0: เลขไทยก็ใช้เลข1ไทยเห็นไหมครับกับเลข
1: 8
0: เลข8อะไรเอ่ย
1: 8
0: ไทยนะครับไม่ใช่8อาราบิกนะ8ไทยนะครับเอาละครับม้วนหัวอยากด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางนะครับอ้าวคำอ่านหน่อยสออิบอ10ปอแอดอ8เอาละเดี๋ยวคราวนี้ครูแม็กเขียนให้ดูบ้างนะครับเนาะ10เท่าไหร่ครับลูก18ดูนะ18ฮินดูอาราบิกเฉียงขึ้นลากลงมา8เริ่มด้านบนเห็นไหมครับ18เนาะเลขไทยบ้างตั้งใจดูนะเลขไทยม้วนหัวก่อนโค้งขึ้นปึ๊บ8ไทย8ไทยมีหยักด้านล่างเห็นไหมครับสะบัดหางนิดนึงเนาะครับว่าไงครับอ้าวไปต่อนะคำอ่านหน่อยสออิบอสิบปอแอโอเยี่ยมอ่านว่าสิบเท่าไหร่ลูก18เนาะอ้าว18ยากไหมครับไม่ยากไหนใครทันแล้วถึง18แล้ว16 15 16 17 18นะครับเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงลูกไปต่อที่อะไรครับ
1: 9
0: ไปต่อที่19ก็คือ10กับ9ก็ใช้เลขฮินดูอาราบิกเห็นไหมครับ19เลข1เนาะเลข1กับเลขอะไรครับกับเลขอะไรเลข9เด็กๆก็เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเนาะเลข1ก็มี2ขั้นตอนเลข9ก็มี3ขั้นตอนนะครับเอาละผสมกันกลายเป็น19ฮินดู อาหรับิกนะครับเขียนแทนแสดงจำนวน19หรือ19ไทยก็ใช้เลข1ไทยกับเลขอะไรล่ะครับลูก9ไทยเลข9ไทยเนาะอ้าวคำอ่านสออิบอ10กอเอาเกาไม้โท9 19เอาละคุณครูแม็กเขียนบ้างนะครับเอาละเขียนให้เด็กๆดูบ้างนะครับ19เลข1 1เฉียงขึ้นลากลงเลข9เนาะม้วนม้วนม้วนม้วนปุ๊บ19หรือ19ไทยนะลูก19ไทยเลข1กับเลข9นะครับ9ไทยเยี่ยมมากเป็นเลข19ไทยตัวหนังสือสออิบอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกอเอาเกากอเอาเกาไม้โทอ่านว่า19ยากไหมครับไม่ยากนะครับเอาละขอไปต่อเลยได้ไหมครับไปต่อได้เลยนะครับเอาละเอาละต่อไปอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้มองปุ๊บกี่สิบเนี่ยกี่สิบ
1: 20
0: มองปุ๊บรู้ทันทีเลยคือ20หรือ20เยี่ยมมากนะครับเอาละครับก็ใช้เลข2กับเลข0เห็นไหมครับเขียนเป็นตัวเลขทั้งฮินดูอาหรับิกแล้วก็ตัวเลขไทยมาดูที่อาหรับิกก่อนเลยเลข2เนาะโค้งด้านบนเฉียงลงมาลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนด้านล่างนะครับก็เป็นเลข2ต่อกับเลขอะไรครับ0เลยเลข0นี่ทําคราวนี้ถึงเวลาที่ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางที่จะต้องทําไมครับนําแบบฝึกหัดที่ 1.18 ขึ้นมานะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.18 ให้กับนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องและก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเห็นแบบฝึกหัดไหมลูกให้ทำไมเอ่ยเปิดไปหน้าที่มีหลอดไฟหลอดไฟการบ้านครั้งที่แล้วทำมาไม่เอ่ยการบ้านครั้งที่แล้วเด็กๆปลายทางทำมาไหมครับถ้าใครที่ทำมาแล้วอย่าลืมนะครับนำส่งให้กับคุณครูของนักเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำนะครับแบบฝึกหัดวันนี้กันต่อเลยนะครับเด็กๆครับเจอหรือยังเอ่ยหน้าที่เป็นหลอดไฟเจอหรือยังครับเจอแล้วอ้าวใครที่เพื่อนยังไม่เจอช่วยเปิดดูช่วยเพื่อนด้านข้างหน่อยนะครับเอานะคนที่เปิดเจอแล้วอ้าวชี้ไปที่คำชี้แจงเอ2 หู 2 หูทำไมนะ2หูฟังอ้าวเด็กๆครับอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะเขียนตัวเลขไม่ได้ยินเลยเขียนตั
1: วเลข
0: เยี่ยมมากครับเขียนตั
1: วเลข
0: ตามแบบที่
1: กำหนด
0: ตามแบบที่
1: กำหนด
0: วันนี้นะครับตัวเลขที่เด็กๆจะได้ฝึกเขียนกันเนาะมีทั้งตัวเลขอะไรครับ15นะครับตัวเลข10อะไรครับ16ตัวเลข17ตัวเลข18ตัวเลข19แล้วก็ตัวเลขอะไรครับ20อันนี้ที่เด็กๆจะได้ฝึกเขียนกันนะครับนอกจากนี้ยังมีทำไมครับตัวเลขเพิ่มเติมเนาะเนาะข้อที่2หน้าที่เป็นอะไรลูกนิ้วมือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนเพิ่มเติมด้วยนะครับเนาะเอาละเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะทำไมครับโอ้โหให้เด็กๆได้ดูแบบฝึกหัดเห็นไหมครับข้อ3ก็ยังมีอยู่อีกนะครับเขียนทั้งตัวเลขไทยเลยเนาะเอาละสำหรับในฝึกเขียนเพิ่มเติมได้คราวนี้อยากรู้ว่าเด็กๆ เข้าใจในเรื่องของจำนวนจริงหรือไม่ให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่เป็นนิ้วมือได้ไหมครับ

0: เดี๋ยวขอเปิดข้ามตัวเลขไปก่อนเปิดมาหน้านิ้วมือก่อนเนาะเพื่อที่จะทำไมครับเขียนตัวเลขแสดงจำนวนก่อนนะแล้วเดี๋ยวในส่วนที่เหลือเด็กๆฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับอ้าวไหนใครเจอแล้วหน้านิ้วมือนิ้วมือปิ๊งปิ๊งใครเจอแล้วเอ่ยอ้าวเด็กๆครับให้เด็กๆนับและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนิ้วมือในช่องว่างก่อนอื่นเด็กๆต้องทำไมครับนับก่อนนิ้วมือเท่าไหร่นะข้อแรก10เท่าไหร่นะ14ให้เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกลูกหรือว่าเขียน10อะไรครับ14ข้ออื่นๆด้วยนะเดี๋ยวจะเดินตรวจสอบเข้าใจจริงหรือเปล่านับได้ไหมเขียนได้ไหมนะครับเอาละ10เท่าไหร่นะข้อแรกเอาละครับภาพที่2เท่าไหร่ภาพที่3ภาพที่4ไล่ไปเลยไล่ไปเลยนะครับลูกนับนิ้วมือนะครับหน้านิ้วมือหน้านิ้วมือเสร็จเรียงเอ่ยข้ออื่นล่ะข้ออื่นทำให้เลยนะทำเองได้เลยนะครับลูก14ภาพที่2เท่าไหร่ลูกภาพที่2เท่าไหร่
1: 2
0: 10เท่าไหร่นะ
1: 12
0: มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ1กับ1กับ2เสร็จหรือยังเอ่ยคุณแม็กค่อยๆไล่เฉลยไปเลยนะครับลูกภาพที่3มองปุ๊บอ๋อ10เท่าไหร่นะ15เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมภาพที่4งั้นช่วยเฉลยหน่อยภาพที่4 10เท่าไหร่นะ17เยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกภาพที่5ภาพที่5 10กับ1เป็น11เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม10เท่าไหร่คะ
1: 8
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: 18โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสุดท้าย10เท่าไหร่นะไหนใครถูกต้องหมดเลยทุกข้อเนี่ยอ้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละครับไปต่อหน้าต่อไปเลยนะครับหน้าต่อไปที่เป็นมัดไม้คราวนี้ให้เด็กๆนับจำนวนมัดไม้แล้วเขียนคราวนี้เป็นเลขไทยนะครับคราวนี้เป็นเลขไทยบ้างเนาะภาพแรก10กับอีกเท่าไหร่ล่ะลูก10กับอีก9เป็น10เท่าไหร่ล่ะครับ19หนูก็เขียนเลขไทยเลยเขียนเลขไทยเลย10เท่าไหร่ครับ19ข้อที่2ล่ะนับเลยค่อยๆไล่ลงไปเลยนะลูกข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อที่5เอาละเอาละเอาละได้หรือยังเอ่ย19ภาพที่2เท่าไหร่นะภาพที่2 10เท่าไหร่นะมีบางคนทำแล้วตอบ15เยี่ยมครับข้อที่3เท่าไหร่นะลูกข้อ3ข้อ3 10 16โอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากข้อที่4ล่ะครับ20มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ2กับเยี่ยมครับลูก2กับ0สุดท้ายข้อที่5 เท่าไหร่ครับ

0: ครับ10เท่าไหร่นะ
1: 17
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม10 7เอาแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาแล้วครับอีกหน้าที่เป็นมัดไม้ก็กลับไปเขียนนะลูกเป็นเลขอะไรครับอาระบิกคราวนี้เป็นเลขอาระบิกขอแบบรวดเร็วเลยได้ไหมทำไปพร้อมกันเลยข้อที่1 A 10กับอีกเท่าไหร่นะ10กับอีกเท่าไหร่นะอ๋อ19มีเลขอะไรกับเลขอะไรอ่ะ1กับ9เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมข้อที่2 10เอ10เท่าไหร่10กับ6เป็น16หน้าต่อไปนะไปด้วยความรวดเร็วแล้วนะข้อที่3 10กับ8เป็น18เยี่ยมครับลูกข้อที่4 10กับเท่าไหร่นะ10กับ5เป็น15เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมติดสปีดแล้วนะข้อสุดท้ายเท่าไหร่ครับ20มี2กับ0 20แบบนี้เอาละครับยากไหมเอ่ยไม่ยากดังนั้นเวลานับเด็กๆต้องมานับทีละหนึ่งไหมเนี่ยต้องไหมไม่ต้องมองปุ๊บโอ้ยมัดอยู่แบบนี้เท่าไหร่ครับ10 10กับอีกเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กับ9สอนไปแล้ว19นะครับยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับยังมีหน้าสุดท้ายให้เด็กๆได้โยงเส้นจับคู่เนาะเอาละเอาละเดี๋ยวคุณครูแม็กจะทำไมครับโยงเส้นจับคู่ช่วยหน่อยเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยดูพร้อมกันหน่อยเนาะว่าเอ๊ยโยงเส้นจับคู่14 14ต้องคู่กับอะไรล่ะลูก14ตัวนี้ต้องไปคู่กับตัวไหนนะต้องไปคู่กับตัวไหนเอ่ย14ไทยต้องไปคู่14อะไรเนี่ยอะไรไทยต้องไปคู่กับ14ฮินดูเจอมั้ยเอ่ยโยงเส้นจับคู่แบบนี้11ล่ะครับ11เอ๊ะ11ฮินดูอาราบิกอยู่ตรงไหนนะ
2: ด้านล
0: ่
2: าง
0: ด้านล่างอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วอยู่ตรงนี้17ฮินดูอาราบิกก็ต้องคู่17อะไรล่ะลูก17ไทยอยู่ตรงไหนอะอ๋ออยู่อยู่ด้านล่างเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแบบนี้เหมือนไหมครับอ้าวช่วยหน่อย15 15ไทยต้องคู่กับ15ฮินดูอาราบิกอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเยี่ยมเยี่ยม19 19ต้องคู่19ไทยอยู่ตรงไหนเอ่ยด้านล่างตรงนี้13แล้วลูก13มินดูอาราบิก13ไทยอ้าวอยู่ตรงข้ามกันเลยอยู่ชิงเฉียงกันเลยสุดท้าย20เห็นไหมครับอยู่ใกล้กันเลยนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากดังนั้นอันเขียนส่วนที่เหลือคุณครูแม็กฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับขอให้ฝึกฝนเพิ่มเติมเนาะในเรื่องของการเขียนจำนวนนะครับเนาะ15ถึงยี่อะไรครับ20ฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยเอาละเดี๋ยวมาสรุปความรู้กันให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเนาะให้เรียบร้อยขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ปิ๊งให้หายไปเลยได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวคุณครูแบ็คก็จะมาสรุปให้เด็กๆได้ดูกันตัวเลขฮินดูอาราบิกที่เรียนกันไปวันนี้นะครับตัวเลขไทยเนาะทั้งตัวเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยเนี่ย ป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทน

แสดงจำนวนนั่นเองนะครับดังนั้นภาพมัดไม้แรกเท่าไหร่ล่ะลูก10กับ5ก็เป็นเท่าไหร่ล่ะครับ15เนาะก็สามารถใช้ทั้ง15ฮินดูอารบิก15ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับ16ก็เช่นเดียวกันใช้ทั้ง16ฮินดูอารบิก16ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้17จำนวน17ก็ใช้ทั้ง17ฮินดูอารบิก17ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้18ก็ใช้ทั้ง18ฮินดูอารบิก18ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับ19ก็ใช้ทั้ง19ฮินดูอารบิก19อะไรครับ19ไทยนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนได้และสุดท้ายวันนี้ที่เรียนไปคือ20เด็กๆเขียนได้แล้วนะครับทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนได้ก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมเพิ่มเติมทบทวนอยู่เสมอวันนี้มีการบ้านกลับไปฝึกเขียนเพิ่มเติมตั้งแต่15ถึง20ทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยเอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ10ถึง20ในรูปกระจายเอาแล้วครับเด็กๆครับเวลาของครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

0: หม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
1: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทย700กว่าปีแห่งสยามประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้รวบรวมผืนแผ่นดินทรงปกป้องทรงพิทักษ์รักษาทรงพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นเอกราชาที่ยิ่งใหญ่มิสามารถหาประเทศใดในโลกเสมอเหมือนทุกพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงพระกตัญญูภาพสูงยิ่งทรงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรและบางพระองค์ทรงรักราษฎรยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนศรีอินทราทิตช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองรวบรวมแผ่นดินทรงตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรีชาการยุทธทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเมื่อพระชนมายุ19พรรษาวีรกษัตรีสมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นพระมเหสีพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ทรงสละพระชนมชีพในสนามรบเพื่อให้ประเทศชาติยังดำรงคงอยู่ต่อไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นเอกษัตริย์แห่งแผ่นดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ประกาศอิสรภาพก่อนทำศึกสงครามทรงกระทำยุทธหัตถีครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายของโลกเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนไม่มีชาติใดกล้าเข้ามารุกรานชาติเราอีกเลยสมเด็จพระเอกาทศรสพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้พระสติปัญญาอันเป็นเลิศทรงต่อด้ามขวานทองจนถึงแหลมมลายูและทรงแผ่อิทธิพลขยายอำนาจมี

ประเทศราชสวามิภักดิ์ทรงบรรณาการจนทำให้สยามประเทศในยุคของพระองค์เป็นดังเมืองทองของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสองพระองค์ทรงมีพระคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพื้นแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมวางพระราชกุศโลบายอันเป็นเลิศในการกอบกู้แผ่นดินขยายอาณาเขตอันแผ่ไพศาลทรงสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามสุดที่จะหาประเทศใดเสมอเหมือนทรงปกป้องแผ่นดินด้วยชัยชนะในการศึกสงครามทั้งสงครามเก้าทัพสงครามท่าดินแดงและสามศพสงครามตีเมืองลำปางและเมืองป่าซางสงครามตีเมืองทวายสงครามตีเมืองพม่าและสงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพาสยามประเทศได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทรงแก้สนธิสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทุกฉบับสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างสง่างามทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกพระองค์ได้รับการกราบถวายบังคมทูลเชิญให้เป็นองค์ประธานในพิธีสวนสนามปลดอาวุธประเทศที่แพ้สงครามเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลกถึงความสง่างามและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ทั่วโลกยอมรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงต่อสู้กับสงครามการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สงครามยาเสพติดและสงครามความยากจนของประชาชนของพระองค์ตลอดการครองราช70ปีที่ยาวนานที่สุดในโลกจนได้รับการสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากทั่วโลกเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกอยู่ชั่วกาลปวสานของประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจจอมทัพแห่งสยามประเทศมาหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจอันหนักอึ้งในทุกด้านพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจทรงส่งเสริมให้กิจการทหารและตำรวจเจริญรุ่งหน้าอีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจสำคัญของเหล่าทหารหารและตำรวจมาโดยตลอดณสมรภูมิเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าสถานการณ์ภาคใต้หนักเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปยังไม่กลับภาพทุกภาพพระสุรเสียงกระแสพระราชดำรัสท่ามกลางสมรภูมิสร้างความอบอุ่นใจและซาบซึ้งแก่เหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งแม้จะต้องทรงเสี่ยงพยันตรายแต่เพื่ออธิปไตยของชาติและความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มพระกำลังขณะเดียวกันก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระราชองครักษ์ประจำพระองค์ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกแห่งทั่วประเทศความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยังหาที่เปรียบมิได้
อยู่ในสายพระโลหิตของพระ

พระองค์มาโดยตลอดจากพระบรมชนกนาถสู่พระราชโอรสภาพแห่งความกล้าหาญมิทรงหวาดหวั่นต่ออันตรายกระแสพระราชดำรัสที่บ่งบอกถึงความรักผืนแผ่นดินและประชาชนยิ่งกว่าพระองค์เองยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์มิรู้ลืมดังเช่นเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2516มีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รอยต่อจังหวัดสกลนครและนครพนมขณะที่เฮลิคอปเตอร์ล่วงหน้า2ลำคือเฮลิคอปเตอร์ของแม่ทัพภาคที่2กับเฮลิคอปเตอร์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประสบเหตุร้ายทำให้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำตกผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเสียชีวิตแม่ทัพภาคที่2อาการสาหัสเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของรัชกาลที่9ตามมาติดๆพระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดข้าราชบริพารกราบบังคมทูลฝ่าพระบาทขอให้เสด็จพระราชดำเนินกลับแต่พระองค์ทรงรับสั่งว่าเราเป็นจอมทัพไทยถ้าไม่ลงไปประชาชนกับทหารจะฆ่ากันตายพระองค์ทรงประทับและคลี่คลายปัญหาให้ใช้ความอลุ้มอล่วยรู้รักสามัคคีจึงได้เกิดอนุสาวรีย์รู้รักสามัคคีที่ภูผาน้อยจังหวัดสกลนครนี่คือภาพที่คนไทยซาบซึ้งตื้นตันใจในพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังหาที่สุดมิได้ซึ่งพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณนี้ส่งทอดมายังล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ยังเต็มเปี่ยมจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2519ที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมสถานการณ์ทรงฟังการบรรยายสรุปแล้วทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปแก้ปัญหาด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรงเกรงกลัวพยันตรายใดๆเลยแม้แต่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานพระองค์ทรงตรัสด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ชักช้าไม่ได้ต้องรีบไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารทรงรับสั่งให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงในพื้นที่ที่กำลังมีการปะทะกันพระองค์ทรงวิ่งฝ่าดงกระสุนโดยไม่ทรงเกรงกลัวทรงวางยุทธวิธีการรบให้กับทหารทรงสอนวิธีการใช้อาวุธอย่างคล่องแคล่วทรงเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการและหัวหน้าชุดลาดตระเวนด้วยพระองค์เองอีกพระราชดำรัสหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติและความรักเทิดทูนในพระองค์ว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลอบขวัญให้กำลังใจประชาชนพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนจงเชื่อมั่นว่าทหารจะคุ้มครองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่เหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปประทับอยู่เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองเชื่อเหลือเกินว่าหนูๆเหล่านั้นคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มที่ไปอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระโอรสในพระประมุขแห่งชาติพระองค์ทรงประทับแรมที่นั่นท่ามกลางอันตรายและความหนาวเหน็บของอากาศในคืนนั้นทรงชุดทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวเสวยพระกริยาหารแบบง่ายๆมิได้เป็นภาระแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ทหารหารทรงประ

ทัพอยู่จนเหตุการณ์สงบก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ยังทรงตรัสสั่งทหารให้จัดชุดหน่วยคุ้มกันอย่างรอบคอบให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดพระองค์ได้เสด็จกลับมาทรงเยี่ยมประชาชนและทหารที่บาดเจ็บด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้นับจากวันนั้นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับทุกวันนี้ชาวบ้านหมากแข้งและใกล้เคียงยังคงจดจำพระเมตตาพระปรีชาสามารถของพระบรมชนกนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างมิรู้ลืมพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างดั่งสายฝนหยาดรินชุ่มชโลมผืนแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อปลายปีพุทธศักราช2514สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจการสร้างทางที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสวิทยุแจ้งว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์นำผู้บาดเจ็บจากพื้นที่การสู้รบสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงทราบจึงรับสั่งว่าจึงทรงรับสั่งว่านำเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะไปด้วยในเหตุการณ์นั้นนายทหารผู้ใหญ่ได้กราบบังคมทูลทัดทานว่าที่นี่ไม่มีเสบัญชาการต้องรอเสพระองค์ทรงรับสั่งว่าฉันนี่แหละเสในขณะที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือจุดเกิดเหตุมีพลุสัญญาณสีแดงซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายลงไม่ได้ระหว่างที่นักบินพยายามหาที่ลงที่ปลอดภัยอยู่นั้นทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงทุ้มๆว่าลงไปตรงนี้แหละนักบินจึงตัดสินใจนำเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงตรงกลางป่าที่มีที่ว่างพอจะลงได้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วทรงสาวพระบาทเข้าหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงหิ้วกระเป๋ายาวิ่งตรงไปยังผู้บาดเจ็บยังไม่ทรงกลัวอันตรายเช่นเดียวกันสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงคุกเข่าอยู่ข้างๆผู้บาดเจ็บทรงจับรอบๆแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยไม่ทรงรังเกียจเลยแม้แต่น้อยภาพที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์สุดตื้นตันใจในยามนั้นคือภาพที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประคองทหารผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งอย่างไม่ถือพระองค์พระองค์ทรงส่งถึงมือหมออย่างปลอดภัยนี่คือพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรคนไทยเป็นชนชาติที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงบริบูรณ์พร้อมในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2518ที่อำเภออรัญญประเทศยังมีภาพที่คนไทยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10พระองค์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมานานักจากเหตุการณ์ทหารไทยปะทะกับเขมรแดงที่บุกล้ำชายแดนมีชาวบ้านล้มตายกันมากพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจและทรงแนะนำการวางแผนการต่อสู้ในพื้นที่อันตรายทรงประทับรับฟังการบรรยายบนโรงเรียนกับเก้าอี้นักเรียนอย่างไม่ถือพระองค์เพราะในพื้นที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะเสด็จพระราชดำเนินรู้ล่วงหน้าแค่ชั่วโมงเดียวจึงไม่มีพระเก้าอี้ให้ประทับแต่พระองค์
ก็ไม่ได้ทรงตำ

0: แต่ประการใดก่อนจะเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้ทรงรับสั่งกับพลเอกนพดลวัฒโนไทยนายทหารที่กราบทูลถวายรายงานเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้พระสุรเสียงนี้ยังดังก้องอยู่ในหัวใจของเหล่าทหารอบอุ่นและซาบซึ้งเหลือเกินพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงรักประเทศชาติกับประชาชนยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองทรงตรัสเสมอว่าความปลอดภัยและสันติสุขของประชาชนคือเป้าหมายที่สำคัญ
1: ยืนของชาติของกองทัพโดยยกความปลอดภัยของราษฎรมาเป็นหลักและการปฏิบัติงานอย่างที่ปฏิบัติงานมาไม่ใช่แต่ว่าถือปืนไปรบไปยิงเขาอย่างเดียวสงครามคือทั้งการเรื่องการมวลชนเรื่องจิตวิทยาเรื่องการข่าวเรื่องการพัฒนาเรื่องการทำให้ชีวิตและพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทุกคนสบายใจและนำทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดอย่างที่พูดว่าทุกคนก็อยู่เป็นนักรบเพื่อสันติสุข
0: ปัจจุบันแม้ไม่ได้รบด้วยอาวุธแต่พระราชภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพระราชปรีชาญาณอันลึกซึ้งดังเช่นการรบกับสงครามชีวภาพสงครามเชื้อโรคโควิด-19ศัตรูที่มองไม่เห็นตัวที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกจนบางประเทศประชาชนเสียชีวิตเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ประเทศไทยกลับได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการวางแผนและการจัดการเป็นที่หนึ่งของโลกพระองค์ทรงวางแผนป้องกันและแก้ไขด้วยพระสติปัญญาเป็นเลิศพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกด้านเพื่อปกป้องอาณาราษฎรให้ปลอดภัยเขาตายเท่าไหร่เราตายเท่าไหร่นี่คือบทพิสูจน์พระราชอัจฉริยภาพแห่งพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของปวงชนชาวไทยผู้ทรงห่วงใยประเทศชาติและประชาชนเสมอมาพระองค์ได้พระราชทานอากาศยานสมรรถนะสูงแบบเซสนา 182T จำนวน3เครื่องเข้าประจำการในกองทัพบกเพื่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนพระราชปรีชาญาณในพระองค์จะเป็นครอบแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่จะคุ้มครองปกป้องประเทศชาติและประชาชนให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษฎรใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจพระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทยสามพระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสุขุมคำเพียรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุกให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม
การต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกป้อง

ประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเค็ญดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิ์ที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินนี้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เขาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกาลฟ์เอนเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเนี่ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันครับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะ พิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
3: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงาน

0: การจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุโขสนและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยรับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: ต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้าหนึ่งท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วย ในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาคกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
2: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และบาดโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
1: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
3: ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาและไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
4: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ7ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรง

ทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็น

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

มย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าวันจันทร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกมายังเมืองเฉียนหรือสกีจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือวิกตอเรียล่องมาในคลองเทเลมาร์กและเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองโนโตเดนในเวลาประมาณบ่าย2โมง

สวัสดีครับในการเสด็จประพาสเมืองโนโตเดนและเมืองรูเกนของประเทศนอร์เวย์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆมากมายหลายแห่งในสองเมืองนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหรือโรงงานผลิตกระดาษนะครับซึ่งเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใหม่มากๆครับและไม่เคยมีในประเทศของเรามาก่อนซึ่งพระองค์ได้ทรงสนพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับและได้ส่งบันทึกเรื่องราวถ่ายทอดรู้ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มาเลยก็ตามนะครับเมื่อได้อ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งเลยล่ะครับ

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่25เป็นช่วงที่นอร์เวย์กำลังพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมโดยการก่อตั้งบริษัทน็อตไฮโดรที่เมืองโนโตเดนถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประเทศนอร์เวย์ในช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการดำเนินกิจการของบริษัทนี้เป็นอย่างยิ่งประกอบกับพระยาจุลยุทธโยธินมีหุ้นส่วนในบริษัทแห่งนี้ด้วยพระองค์จึงทรงมีหมายกำหนดการที่จะทอดพระเนตรกิจการของบริษัทนี้แม้ในเวลานั้นการเดินทางจะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็ตาม

วันที่29กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย2โมงเรือวิกตอเรียได้เดินทางมาถึงท่าเรือเมืองโนโตเดนซึ่งวันนั้นแซมไอเดผู้อำนวยการของบริษัทน็อตไฮโดรได้มารอรับเสด็จถึงท่าเรือจากนั้นพระองค์ได้เสวยพระกยาหารกลางวันที่

เวลาประมาณบ่ายสามโมงนายไอเดได้นำเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทน็อตไฮโดรซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโนโตเดน

บริษัทน็อตไฮโดรก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2447โดยบุคคลสำคัญ2คนคือแซมไอเดผู้มีความเชื่อว่าพลังน้ำจากน้ำตกในนอร์เวย์จะสามารถนำมาพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้เขาได้ซื้อน้ำตกหลายแห่งในช่วงนั้นโดยน้ำตกสำคัญที่เขาซื้อไว้คือน้ำตกรูกันอันเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโรงงาน

0: เด้ได้พบกับคริสเตียนเบียกลันศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนั้นผู้คิดค้นการกลั่นธาตุไนเตรตเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อการเพาะปลูกทั้งสองคนร่วมมือกันเปิดบริษัทน็อตไฮโดรซึ่งเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนแห่งแรกของโลกและเริ่มกระบวนการผลิตในวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2450โดยใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกัน
1: And Professor Birkeland some few days after his what shall we say his discoveryMet a Norwegian engineer who built power stations and industries by the name of Samuel Eide, Sam Eide. And when these two guys talked together during a dinner, they came up with the idea of testing the professor's discovery for the purpose of producing nitric gas. And then they worked out the machine that you can see behind me.And after some months work in Oslo and some other places, they moved up here to Notodden, where it was a power station that had a surplus of energy and could supply them so they could make big experiments. And here at Notodden, the experiments showed that it was possible to succeed, to get success with this. And in 1905, the company was a reality.And the 2nd of December 1905, Norsk Hydro was established here at Notodden as the first company in the world that could produce fertilizers with nitrogen in an industrial scale.
0: หลังสงครามโลกครั้งที่สองกิจการของบริษัทได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยถือเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดในเอเชียซึ่งบริษัทได้มาร่วมกิจการกับบริษัทไทยในการผลิตปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้งซึ่งยังคงมีจำหน่ายอยู่จนถึงปัจจุบัน

ในปีพุทธศักราช2472นอสไฮโดรได้ตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่เมืองชายฝั่งฮิโรย่าซึ่งสะดวกต่อการขนส่งมากกว่าปัจจุบันอาคารสำนักงานในโนโตเดนจึงเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องใช้ในยุคเริ่มแรกของการก่อตั้งบริษัท

ในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวยังพบของขวัญพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่แซมไอเดเมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสบริษัทนี้หลังจากทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทนอสไฮโดรแล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับซึ่งเป็นบ้านพักของไอเดหรือที่เรียกชื่อว่าบ้านแอดมินี

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2449ในแบบคลาสสิกตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้เป็นบ้านที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นโดยไอเดใช้เป็นทั้งที่พักและสำนักงานเป็นบ้านพักรับรองแขกรวมถึงเป็นฉากหลังเพื่อแสดงให้เจ้าของเงินกู้จากต่างประเทศได้เห็นถึงความเจริญของบริษัทเมื่อเดินทางมาดูงานในเมืองนี้

เรือนหลังนี้ทำด้วยไม้ล้วนก่อศิลาแต่ฐานชั้นล่างใช้เสาแลตัวไม้สลักลวดลายอย่างนอริเจนตลอดจนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ทำสำหรับเรือนนั้นมีห้องนอนที่เหลือจากเขาอยู่มากพอพวกเราอยู่ห้องนอนพ่อสบายดีนักเรือนนั้นสร้างอยู่บนเนินเฉพาะตรงช่องทะเลสาบและเห็นภูมิประเทศทั้งน้ำทั้งบกไกลงามดีมาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์แรกของเจ้าของบ้านเห็นได้จากพระปรมาภิไธยในสมุดรายชื่อแขกที่เข้ามาพักซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าแรกของสมุดเล่มดังกล่าวโดยปัจจุบันสมุดเล่มนี้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนี่คือห้องพระบรรทมเมื่อ100ปีก่อนเป็นห้องที่มีวิวสวยที่สุดของบ้านแม้จะมีขนาดไม่กว้างขวางมากนักแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครันและพระบรมฉายาลักษณ์ที่คนไทยคุ้นตากันเป็นอย่างดีก็ทรงบันทึกที่หน้าบ้านหลังนี้นอกจากนั้นทีมงานยังได้ค้นพบภาพที่บันทึกในเวลาเดียวกันอีก2ภาพโดยภาพนี้เป็นภาพที่พระองค์ทรงยืนที่บันไดทางขึ้นบ้านปัจจุบันเจ้าของบ้านได้ประดับภาพนี้ในส่วนที่เป็นห้องใต้ดินของบ้านบนภาพนี้เป็นภาพรถยนต์พระที่นั่งโดยบุคคลที่นั่งอยู่บนรถคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ปัจจุบันภาพนี้ประดับอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ของบริษัทนอสไฮโดร

เวลาประมาณ5โมงเย็นของวันเดียวกันพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำของตำบลโนโตเด่น

นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำของโหนดโดดเด่นที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก2เดือนหลังจากนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมีกำลังผลิต 30,000 แรงม้านับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกิจการอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ในการหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ

หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองรูกันซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีเส้นทางรถเหมือนในปัจจุบันพระองค์ได้ประทับเรือกลไฟเล็กที่ท่าเรือตำบลตินซือแห่งนี้

และนี่คือภาพฝีพระหัตถ์ขบวนเสด็จที่เดินทางท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลาทะเลสาบตินสื่อมีความยาว45กิโลเมตรพระองค์ได้ประทับเรือกลไฟแล่นไปในทะเลสาบและเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลฟาเคอร์สตรันในเวลาประมาณบ่ายโมงและพระองค์ได้เสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมฟาเคอร์สตรัน

0: โรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2409จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้จะเห็นได้ว่าอาคารในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมากในวันดังกล่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้นำเสนอข่าวการเสด็จประพาสของพระองค์อย่างละเอียดพร้อมกับชาวเมืองที่มาเฝ้ารับเสด็จพระองค์กันเป็นจำนวนมากและภาพนี้ยังเป็นภาพสำคัญภาพหนึ่งที่บันทึกอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ของเมืองรูกัน
1: In a way and there wasn't so many hotels at that time so lots of people knew aboutThis hotel. The old hotel burned down in 1924. And that old lady who owned it built a new one. Not so big. But it opened again 1926. It's a fantastic story. And the King of Thailand has been here, Jules Verne.The famous book writer has been. Lots of famous people have been here.
0: จากโรงแรมฟาเคอร์สตรันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งคันนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองรูกันท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาจนทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก

รู้กันเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของบริษัทน็อตไฮโดรโดยระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งนี้บริษัทน็อตไฮโดรได้จ้างคนงานกว่า 2,500 คนหลังการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จคนงานหลายคนได้ตั้งรกรากและทำงานที่นี่และทำให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้เติบโตเป็นเมืองขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2463

สถานที่สำคัญที่ทำให้รู้กันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือโรงไฟฟ้าเวม็อกโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นและเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่2ของน็อตไฮโดรซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2454ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เยอรมนีได้เข้ายึดโรงงานแห่งนี้เพื่อเป็นฐานในการสร้างระเบิดปรมาณูแต่การสร้างระเบิดดังกล่าวถูกขัดขวางโดยวีรบุรุษแห่งเทรมาร์กจำนวน6คนซึ่งได้ลักลอบเข้าไปวางระเบิดอาคารที่เก็บอุปกรณ์สำคัญในการผลิตปรมาณูครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปัจจุบันตัวอาคารเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโรงงานและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2

ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองรูกันนอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เวม็อกซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเส้นทางจากฟาเคอร์สตรันมายังรูกันก็กำลังมีการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อขนส่งวัตถุดิบและผลผลิตจากโรงงานส่งผ่านไปทางทะเลสาบตินซือและต่อไปยังทางรถไฟที่เมืองเฉียนเส้นทางรถไฟสายนี้บริษัทน็อตไฮโดรได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเป็นเวลา30 ปีนับเป็นรถไฟฟ้าแห่งที่2ของประเทศนอร์เวย์

ภายหลังที่บริษัทน็อตไฮโดรย้ายที่ตั้งของโรงงานไปยังเมืองฮิโรย่าและปิดโรงงานที่รูกันเส้นทางรถไฟสายนี้ได้หยุดให้บริการในปีพุทธศักราช2534โดยชาวเมืองรูกันได้อนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

เวลาประมาณ6โมงเย็นของวันที่29กรกฎาคมรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางฝ่าสายฝนจากโรงแรมฟาเคอร์สตรันเป็นระยะทางประมาณ25กิโลเมตรจึงถึงโรงแรมรูกันอันเป็นที่ประทับ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โรงแรมรูกันได้ถูกทำลายลงปัจจุบันเป็นร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวซึ่งชมความงดงามของน้ำตกรูกันในช่วงฤดูร้อนภายในร้านยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดับไว้ในร้านด้วย

0: หลักฐานที่หลงเหลือเกี่ยวกับโรงแรมรูกันที่ทีมงานได้ค้นพบในอีก100ปีต่อมาคือสมุดรายชื่อแขกที่เข้ามาพักซึ่งแตกต่างจากสมุดของโรงแรมแห่งอื่นที่ทีมงานเคยพบก่อนหน้านี้เพราะสมุดเล่มนี้มีรอยตัดในส่วนที่เป็นพระปรมาภิไธยของพระองค์ออกไป
1: Her har jeg gjesteboka til Rjukan Hotel. Og i 1907, kong Sjula Langkorn gjestet hotellet sammen med Sam Eide. Kong Sjula Langkorn skrev sitt navn her, og hans reisefølge skrev sitt navn her. Og etter at de hadde reist, så tar eieren av hotellet og klipper ut kongens navn. Og der hang navnet på veggen i oppholdsrommet, i glass og ramme. Men under den andre verdenskrig, Norge var okkupert av Tyskland, da var det tyske offiserer som fjernet navnet de ramponerte hotellet veldig. Den boka var jeg lenge på jakt etter, for jeg regnet med at en gjestebok fantes, men jeg kunne ikke få tak i det. Men så til slutt så fant jeg ut at på Notodden var det en familie, etterkommere etter de siste eiere, eller de siste drivere av hotellet. Og jeg kontaktet dem, og de hadde boka. Ja, jeg kan nok si at jeg er spesielt interessert i kong Sjula Langkorn. På grunn av at han var en fenomenal bra mann for Thailand.
0: หลังจากทอดพระเนตรน้ำตกรูกันแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังบ้านของไอเดอันเป็นที่ประทับในเมืองโนโตเดนโดยพระองค์ได้ทรงเล่าถึงพระราชประสงค์เกี่ยวกับการนำปุ๋ยของบริษัทน็อตไฮโดรกลับไปใช้ในสยามว่า
2: พ่ออยากจะทดลองเฟอร์ทิไลเซอร์ในเมืองเราบ้างทีจะดีจึงให้พระยาชลยุทธคิดอ่านจัดส่งไปลองดูตันหนึ่งก่อนแต่ขอให้เข้าบรรจุถุงเล็กๆเพราะถ้าเปิดทิ้งไว้ถูกอากาศชื้นอาจจะละลายได้ปุ๋ยเช่นนี้ในยุโรปใช้กันโดยมากเมืองอังกฤษเมืองเดียวใช้อย่างที่มาจากชิลีหลายหมื่นตันคงจะเข้าไปถึงก่อนพ่อไปถึงจะต้องมอบให้กรมดำรงเป็นผู้จัดการ

รุ่งเช้าของวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงงานผลิตกระดาษของเมืองโนโตเดนซึ่งมีชื่อว่าทินฟอสเปเปอร์ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ได้ปิดกิจการไปแล้วบริเวณโดยรอบของโรงงานเป็นอีกบริเวณหนึ่งซึ่งทีมงานได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายในวันนั้นเป็นภาพที่แทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีเท่าใดนักหลังจากทอดพระเนตรโรงงานกระดาษแห่งเมืองโนโตเดนเวลาบ่าย2โมงของวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเส้นทางเดิมคือประทับเรือวิกตอเรียที่เมืองโนโตเดนกลับมายังเมืองเฉียนและเรือวิกตอเรียได้เดินทางมาถึงเมืองเฉียนในเวลาประมาณ5โมงเย็นจากนั้นพระองค์ได้ประทับรถไฟเสด็จพระราชดำเนินยังเมืองเบรวิกที่ซึ่งเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจอดรออยู่จากนั้นเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เดินทางจากเมืองเบรวิกประเทศนอร์เวย์สู่เมืองคิวของประเทศเยอรมนีเป็นการจบเส้นทางเสด็จประพาสนอร์เวย์ซึ่งใช้เวลานานถึง27วัน

การเที่ยวเมืองนอร์เวย์นับว่าเป็นยุติจบกันเพียงนี้ทีพรุ่งนี้จะได้ตั้งต้นเป็นอันเปลี่ยนชุดใหม่เรื่องราวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากจริงๆเพราะฉะนั้นพ่อจึงขอจบลงในวันนี้ให้เป็นอันขาดตอนกันสักทีว่าตามจริงการที่มาเที่ยวนี้ก็ดูไม่ช้าเท่าใดเป็นเวลาล่วงได้ถึงเดือนหนึ่งแต่ยังรู้สึกว่าช้าเสียจริงๆวันที่จะกลับยังน้อยกว่าวันที่ล่วงไปแต่ความคิดถึงบ้านไม่ได้น้อยลงไปได้ตามวันเลยยิ่งน้อยลงดูเหมือนจะเตือนใจให้คิดถึงมากขึ้นเพราะมันนานวันเข้าทุกทีพ่อคิดถึงนะขอฝากความคิดถึงมายังใครๆที่เป็นที่รักใคร่ทุกคนขอให้บอกว่าพ่อมีความสบายดีอยู่

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

ควันกับอากาศดินน้ำลมไฟต่างๆนั้นเป็นปัจจัยของชีวิตอย่างไรนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องถ่ายทอดในสิ่งที่เรารับทราบรับรู้จากพระบาทที่อยู่ในรัชกาลที่ทรงสอนมานั้นไปสู่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวโลกทั้งหลายและโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยวันนี้โชคดีครับโชคดีเพิ่นลูกหลานกลุ่มหนึ่งจะบอกให้คุณปู่เมธพาเที่ยวหน่อยก็เลยถือโอกาสพาเข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่มีชื่อว่านครศรีเขื่อนขันแหล่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สุดท้ายของกรุงเทพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาลูกหลานมาเที่ยวเพื่อให้ลูกเกิดความเข้าใจนะครับหวังอย่างยิ่งพอเขาเข้าใจแล้วเขาจะได้เข้าถึงการปฏิบัติเข้าถึงการกระทำแล้วผลสุดท้ายเราก็จะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่พระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งไว้ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

0: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเห็นอะไรที่นี
1: ่เห็นต้นไม้
0: ต้นไม้เห็นอะไรอีก
1: เห็นน้ำ
0: น้ำมีสิ่งหนึ่งจำเป็นต่อชีวิตด้วยแต่เรามองไม่เห็น
1: เป็นอากาศ
0: อากาศต้นไม้ให้อะไรกับเรา
2: ให้ออกซิเจน
0: ให้ออกซิเจนเรานี่เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปของดีนะออกซิเจนพอเราหายใจออกซิเจนเสร็จเราคายอะไรออกมา
3: เราคาย
4: คาร์บอนไดออกไซด์
0: คาร์บอนไดออกไซด์คายขยะมาเลยนะทีนี้ถ้าปู่ไม่พูดอย่างนี้แล้วปู่เองก็ไม่เข้าใจนะแต่เดิมเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้เอาเนื้อไม้ไปขายก็ได้เงินมาใช่ไหมป่ะแต่ลืมว่าธรรมชาติดินน้ำลมไฟมันสำคัญกว่าเงินซ้ำไปนะเพราะมีเงินแต่ไม่มีต้นไม้เลยไม่มีข้าวเลยไม่มีอะไรเราจะไปซื้ออะไรปู่โชคดีปู่โชคดีที่มีครูที่ยิ่งใหญ่เลยเป็นครูแห่งแผ่นดินเลยถ่ายสิเก่งในหลวงรัชกาลที่9ไปเรียนรู้พระองค์ท่านสอนอยู่นานเท่าไหร่รู้ไหมถ่ายสิ35ปีโอ้โหนี่ฝันจะอายุ35นี่นะฝันอายุ35นี่ลอยอยู่นานเลยนะ35ปีเรียนรู้อยู
5: ่แล้วโครงการมีกี่โครงการคะ
0: โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยท่านสอนหมดให้เข้าใจธรรมชาติให้เข้าใจต้นไม้สำคัญยังไงเมื่อกี้นี้หนูบอกมาตรงนี้พอมองไปรวมๆแล้วมันจะเป็นป่ามันสำคัญอย่างไรมันสำคัญต่อชีวิตนะน้ำสำคัญอย่างไรนะฝนตกนี่อย่าไปกลัวลำบากดีธรรมชาติให้กับเราแล้วแต่เราต้องทำไม
6: รักษาร
0: ักษาเก็บไว้
5: ต้องรับช่วงต่อไป
0: ต้องสัตว์อยู่ด้วยเมื่อกี้เห็นตัวแล้วใช่ไหม
5: ตะกวด
0: เห็นตัวเขาเรียกอะไรตะกวด
5: อ
0: ุ้ยนั่นปลาเสือ
5: ปลาเสือ
0: เห็นไหมจุดๆนั่น
5: ไม่ให้หนูค่ะไม่ให้อาหาร
0: ปลาเสือมันทำอะไรได้ลูก
5: มันว่ายน้ำแล้ว
0: ว่ายน้ำเสร็จแล้วมันทำอะไรได้แ
5: ปลกประหลาด
0: มันอะไรมันพ่นน้ำขึ้นมาได้นะเดี๋ยวดูให้ดีๆมันจะพ่นน้ำให้เรา
7: ในนี้ลึกเท่าไหร่ครับ
0: ลึกเท่าไหร่ปู่ยังไม่ลงไปวัดเลยเนี่ยจะจมมิดหัวแน่ๆอย่าลงไปวัดเลย
8: ผมได้ยินมาว่าที่นี่ครับมีรังปลวกด้วยใช่ไหมคะ
0: ปลวกมีทุกแห่งลูกเห็นปลวกเมื่อไหร่เนี่ยเราสบายใจอย่างแสดงว่ามีน้ำเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำแล้วปลวกอยู่ไม่ได้อย่าไปรังเกียจครับ
8: ที่บ้านหนูก็มี
0: แต่ว่าขึ้นบนบ้านนี่แย่เลยนะ
8: ใช่คร
0: ับ บ้านพังได้นะ
8: ใช่
5: แล้วมีเรื่องตลกอะไรเกี่ยวกับในหลวงว่าพวกเราฟัง
0: แล้วไหมไม่รู้ท่านชอบตัวมีพระอารมณ์ขันนะตอนนึงพระองค์ท่านได้รับพระเจ้าอยู่หัวได้ปริญญาเกี่ยวกับทางด้านดินเพราะท่านเก่งมากนะเรื่องดินนี่ท่านแก้ไขได้หมดเลยแล้วก็รู้ป่าวว่าสหประชาชาติประกาศเลยวันที่5ธันวานี่คือวันอะไร
9: ว
0: ัน
9: พ่อแห่งชาติ
0: วันเฉลิมวันเกิดของพระองค์ท่านประกาศวันที่5ธันวานี่เป็นวันดินโลกเลยเห็นหรือเปล่าเป็นวันดินโลกเลยนะให้เกียรตินะครับถวายพระเกียรติพระองค์ท่านเลยเราได้ภาคภูมิใจมั้ย

0: นะที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตทางด้านทางด้านดินบอกอ้าวปีนี้เป็นหมอดินแล้วนะพอเสร็จแล้วอีกสักพักหนึ่งได้ปริญญาบัตรทางด้านกฎหมายบอกปีที่แล้วเป็นหมอดินปีนี้เป็นหมอความแล้วนะเพราะว่ารู้เรื่องกฎหมายใช่ไหมพอปีถัดไปได้ปริญญาอะไรได้ปริญญาดนตรีเพราะถ้าเก่งดนตรีนะปีแล้วเป็นหมอดินเป็นหมอความแล้วได้หมอยาด้วยได้ปริญญาแพทย์ด้วยเป็นหมอความแล้วปีนี้เป็นหมอลำแล้ว ขันไหมต้องรู้ขันไหมเป็นหมอลำแล้วหมอลำแล้ว
1: ในหลวงเสกฝนให้ฝนตกลงมาได้จริงหรือเปล่า
0: ตกจริงๆเลยนะเราเห็นข้างบนนี่เราเห็นอะไร
1: แม่
0: เห็นอะไรเห็นเมฆแต่พระเจ้าอยู่เห็นอะไรรู้ไหม
2: เห็นอะไรครับ
0: ไม่ได้เห็นเมฆเห็นน้ำคือฝนที่ได้คิดต่อเลยว่าทำยังไงให้เมฆข้างบนเนี่ยมันหยดมาเป็นน้ำลงมาข้างล่างกลายเป็นโครงการอะไร
3: ฝนหลวง
0: เอาเรือบินขึ้นไปทำไม
2: เอาขึ้น
4: โรยสาร
0: สารอะไร
2: สาร
5: อะไร
6: มีสารอะไรบ้าง
0: สารอะไรอ่ะนี่เอาอะไรไปโปรยข้างบนง่ายๆเลย
7: เค็ม
0: อะไรเป็นเค็ม
8: เกลือ
0: นั่นแหละเท่านั้นแหละเคยสังเกตไหมเอาเกลือวางบนโต๊ะมันแห้งๆอยู่ดีเอาวางสักพักหนึ่งมันชื้นเลยมันเปียกเลย
9: ด
0: ูดเกลือนี่มันดูดเอาน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยมาอยู่ที่รวมตัวนั่นเอาเกลือไปโรยในนั้นไอ้น้ำก็เข้ามาจับตัวเป็นก้อนแล้วก็หล่นลงมาให้เราใช้งานโอ้เก่งไหมเนี่ยเดินอย่างนี้เหนื่อยไหม
10: ไม่เหน
0: ื่อ
10: ย
0: ไม่เหนื่อยเลยใช่
10: ไ
0: หมมีความสุขสนุกด้วย
11: คุณปู่สุเมธก็ได้เล่าให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้ศาสตร์การจัดการน้ำของพระราชาโดยการไปทำฝนหลวงกันห้ามพลาดเลยนะครับ

เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลฤดูฝนมาช้าไปหรือหมดเร็วไปจนทำให้เกิดภัยแล้งความทุกข์ยากของเกษตรกรจึงอยู่ในสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่9อยู่เสมอเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟ้าแต่ไม่สามารถรวมตัวกันได้พระองค์ทรงคิดว่าน่าจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อตัวจนเกิดเป็นฝนได้และนี่ก็คือที่มาของโครงการฝนหลวงนั่นเองแหละครับในที่สุดเราก็มาถึงศูนย์ฝนหลวงอำเภอหัวหินกันแล้วล่ะครับน้องๆภารกิจวันนี้เราจะไปทำฝนหลวงเพื่อเติมปริมาณน้ำในเขื่อนกันนะครับ

0: ปตันครับกฎการขึ้นเครื่องบินนี่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันยังไงครับ
1: ครับเราก็ขึ้นไปแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยรัดเข็มขัดนิรภัยขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกว่าความกดอากาศมันเข้าที่หูเราก็คำวาซาว่าเขาเรียกเคลียร์หูนะบีบจมูกแล้วก็สั่งแรงๆถ้าไม่ออกหาวอ้าปากกว้างๆเลยก็ได้แล้วมีปัญหาอะไรสกิดบอกคุณลุง
2: คุณลุงขาแล้วเวลาบินครั้งหนึ่งอะค่ะนานไหมคะ
1: ขึ้นไปในภารกิจแต่ละเที่ยวบินเนี่ยเราจะใช้ประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงเสร็จๆ
2: ฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปช่วยเขาเคลียร์ขาเคลียร์ทำยังไง
1: ก็บอกพี่ๆเขานะครับแล้วก็กดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็รีบไปข้างหลังพอช่วยพี่เขาเสร็จแล้วปุ๊บก็รีบกลับมานั่งที่นะครับอีก10 นาทีงั้นเดี๋ยวคุณลุงจะไปเตรียมแผนการบินก่อนนะครับ
2: ไปด้วยนะคะ

0: วันนี้ขอไปกับลุงหม่อมด้วยนะคะ
1: โอ้ยินดีมากเลยครับ

2นาทีจะถึงที่หมายแล้วมาดูกันสิว่าทุกคนพร้อมกันหรือเปล่า

0: ของน้องครับสารสูตรร้อนได้ถูกโปรยลงไปเพื่อเลี้ยงแม่ให้อ้วน
1: แล้วได้โปรยสารฝนหลวง

0: ันที่โครงการฝนหลวงครับได้ไปเล่นน้ำฝนด้วยครับเป็นสนุกสุดเลย
1: เราก็ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็ได้โปรยสารฝนหลวงจริงๆเลยค่ะ
2: ขึ้นเครื่องบินแล้วเสียวๆหน่อยค่ะ
3: ก็ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมที่นี่ครับเพราะว่าก็จะมีน้อยคนที่จะได้เข้ามาครับก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ดีใจมากเลยครับ
4: ช่วงหน้าพวกเราจะได้โอกาสไปเยี่ยมชมห้องทรงงานของในหลวงกัน

น้องๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการทำฝนหลวงนั้นเขามีวิธีการอย่างไรในขั้นตอนที่1เรียกว่าการก่อกวนคือการเร่งให้เกิดเมฆโดยใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีผงเกลือโซเดียมคลอไรด์ทำให้ความชื้นถูกดูดซับเข้าไปในเกาะรอบแกนเกลือจนรวมตัวกันเป็นเมฆขั้นตอนที่2เรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนเป็นการทำให้เมฆหนาขึ้นโดยใส่แคลเซียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารสูดร้อนทำปฏิกิริยากับก้อนเมฆเพื่อให้เมฆใหญ่ขึ้นภายในเมฆจะเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำและการรวมตัวกันของเม็ดน้ำมาถึงในขั้นตอน

0: ไม่รู้ดิก็ขึ้นมาแต่ว่ามันลงไม่ได้ลงมาได้สักที
1: ขึ้นไปทำไมเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ย
0: เหนื่อยดิ
1: เราไปดูข้างหน้ากันดีกว่า
2: เอามากันแล้วเหรอคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ยินดีต้อนรับสู่หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาฝนหลวงนะคะในส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงเสด็จมาทำการทดลองแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำฝนค่ะด้านในด้านหลังนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ค่ะในส่วนของการแสดงห้องทรงงานแล้วก็เกี่ยวกับการทำฝนค่ะสนใจจะเข้าไปดูไหม
3: สนใจค่ะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยค่ะในห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงเสด็จมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะแล้วก็มาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำฝนเมื่อตอนปี2544ค่ะ
1: ในคอมพิวเตอร์สวยจังคะ
0: คอมพิวเตอร์ตอนแรกนึกว่าเครื่องดูด
2: นี้เป็นแผนที่นะคะส่วนที่โชว์อยู่นี่ก็จะเป็นแผนที่ภาคใต้ของเราซึ่งในหลวงท่านใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างถ้าเราดูตามวิดีทัศน์ตามวิดีโอของในหลวงที่ท่านทรงทำงานนะคะก็จะเห็นว่าท่านถือแผนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะแผนที่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลักษณะเป็นยังไงเราควรจะบริหารจัดการมันยังไงบ้างในการที่ทำในการจะทำงานของเรา
1: แล้วทำไมในหลวงไม่ใช้ GPS อะคะ
2: สมัยก่อนยังไม่มี GPS ค่ะก็เลยต้องใช้แผนที่
0: แล้วในหลวงมาใช้ที่นี่บ่อยหรือเปล่าครับ
2: ในช่วงทดลองยุคแรกๆอะค่ะตั้งแต่ปี2512เนาะในหลวงก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นประจำในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะมาบ่อยค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ในหลวงเสด็จมานะคะเมื่อปี2514ค่ะในหลวงมาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในรายการศึกษาทัศน์ค่ะก็ใช้บริเวณนี้ในการสอนนักเรียนเหมือนกัน
4: ถ้าอากาศร้อนจะอุ้มน้ำมาถ้าอากาศเย็นมันจะคายน้ำออกนี่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราทำให้เย็นมันจะคายเกลือออก
2: มีใครพอทราบไหมว่าเราใช้สารอะไรในการทำฝนบ้าง
1: โซเดียมคลอไรด
2: ์ใช่ถูกต้องน้องนัชชาคะ
1: แข็งแห้ง
2: เก่งมากน้องเอกแ
1: คลเซียมคลอไรด
2: ์เก่งมากค่ะ
5: ผงยูเรียครับ
2: อุ้ยนี่รู้จักกันเกือบหมดเลยนะคะ
0: โซเดียมคลอไรด์นี่ใช่เกลือแกงป่ะคร
2: ับ ใช่ครับเหมือนกันเป็นเกลือที่เราสามารถใช้บริโภคได
6: ้ได้เห็นห้องทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วนะครับเราไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ฝนหลวงเพื่อทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการกันนะครับ
2: ส่วนนี้นะคะใช่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
7: ตำราฝนหลวง
2: ใช่

0: ้านนี้เป็นรูปปั้นของอาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพพลิเทวกุลนะคะอาจารย์หม่อมเนี่ยเป็นปรมาจารย์กับเกี่ยวกับการทำฝนตอนนั้นก็ได้อาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพพลิเทวกุลนะคะเข้ามาช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการทำฝน
1: แล้วตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่ไหมคะ
0: ไม่อยู่แล้วค่ะท่านสิ้นแล้วค่ะ
2: สิปัดนี้เราคิดเองคนไทยทำเองเป็นของคนไทยมิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัวทำฝนนี้สำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในงานรัฐบาลถวายสิทธิบัตรฝนหลวง2มิถุนายน2548
3: เมื่อกี้นี่ช่วงนึงเราเดินผ่านแล้วโอ้ชี้ให้ดูเป็นท้องฟ้าแล้วพระเจ้าอยู่หัวเก่งมาก

0: นะเอาเมฆลงมาเป็นน้ำให้เราใช้พอฟังเสร็จแล้วรู้สึกเป็นไง
1: ฝนทำให้ต้นไม้กับสัตว์ต่างๆเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
0: เจริญโตเพราะอะไร
1: ที่ทุกอย่างต้องการน้ำหมดเลยค่ะ
2: คือพระองค์ท่านเก่งมากที่สามารถคิดค้นสารแต่ละอย่างหาคุณสมบัติของสารเพื่อที่จะได้นำมาผสมรวมกันทำให้เกิดสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือน้ำค
0: ่
2: ะ
0: ดีมากน้ำแข็ง
3: รู้สึกว่าท่านทรงพระปรีชาสามารถมากในทุกด้านนะคะและท่านก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
0: พี่ยาน
4: ถ้ามันผมเองผมก็คงจะไม่เชื่อแต่ว่าด้วยการที่ว่าท่านเริ่มจากการที่ท่านจินตนาการว่าท่านจะใช้วิธีอะไรในการที่จะเอาฝนที่ตกลงมาตามที่ท่านคิดเอาไว้และท่านก็ทดลองก็เลยทำให้สำเร็จผมก็เลยชอบในการจินตนาการของท่านค่ะ
0: ก็จินตนาการยังไม่พอต้องผิดเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยต้องมีความรอบรู้ต่างๆผสมผสานหลายสาขาในดินน้ำลมไฟอากาศอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเราต้องเข้าใจดีมากลูก
5: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการช่วยแก้ปัญหาและก่อประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่พวกเราชาวไทยพวกเราจึงควรเรียนรู้และสานต่อในสิ่งที่พ่อทำตลอดไป

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุกอ่ะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุก
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจให้คลี่ยังล่ะเป็นสุก
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
2: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสกนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแขกแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจแล้วพูดคุยกันดีๆนะลูก
0: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์อะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวชอะก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีนแบบว่าพาดหัว

0: ข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้แหละค่ะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกัน
0: ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะ
0: ค่ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังให้เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี้
0: คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทนะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสำเพาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพนิสคิสโซฟีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือ
0: ค
1: ่ะผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าอ่ะแดง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: อ่ะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไป
1: กับครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงนึงบอกเอ้าเค้าก็ทํากับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคน2คนเนี่ยคุยกันเรื่องตัวเค้าเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกมั้ยคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนอะคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทํางานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค่ะ
1: บางทีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแว่ว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี้
1: ค่ะอันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
0: นะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นอ่ะเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: แล
0: ้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค่ะ
1: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้ว
0: คือ
1: เรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่กังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
0: ค่ะ
1: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
0: ค่ะ
1: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
0: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คําว่าหลงผิดความหลงผิดนี่ก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมัน ไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์
0: จบ
1: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: ก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
1: การแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ค
1: ่ะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
1: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตรัสรู
0: ้
1: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคนึงเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีก็อืมเดี๋ยวไป
0: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทำไมเขา
1: ถึงทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
0: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
1: มี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรเยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
0: ค
1: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเสียงที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟัง
0: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
0: ค่ะบอกโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
1: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
0: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะว่าจะเกิด
0: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
1: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
0: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
1: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทร้อนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
0: ค่ะ
1: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
0: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
1: เริ่มแยกแยะได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
0: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
1: บรรเทาลง
0: แล้วก
1: ็หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
0: ่ค่ะ
1: อย่างนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
1: เหมือนกับ
0: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับกำเริบโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบังยาเนี่ย
0: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
1: ใช่ๆครับคิดว่าคู่ครองนอกใจ
0: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
1: ครับ
0: คุณหมอ อคะเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
1: โรคจิตหลงผิดเนี่ยอาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภท

0: กจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทสองมีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เขามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เขาไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะฮะ
1: ที่ทํางานอีกแล้วนะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนบางอย่างในอาหารเนี่ยเค้าก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเค้าจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเค้าจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเค้าไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เค้าเรียนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เค้าทํางานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทํางานก็ทํางานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทําการให้เค้าเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเค้าผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้โหมานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเค้าเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่2นะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอ่ะมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นใครก็จะบอกวันนั้นอ่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างเขาไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: อ๋อแสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ท
0: าง
1: ว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: ไปอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: เพราะเขาจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: แล้วมาป่วยยัง
0: ไม่เป็นแล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
1: ะ
0: ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคสมองก็ได้น
1: ะ
0: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนไปเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรค

0: จิต
1: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเรื่องดูแลทั้งสิ้น
0: ค่ะ
1: ผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
0: ะ
1: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกัน
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
0: ะ
1: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
0: ค่ะ
1: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกําเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะก็มาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
1: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
1: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
0: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
1: เอ็นทามไม่ติดไม่ใช่ไหมบางคนโอ้ยชิวๆเอ็นทามไม่ติด4-5ครั้งก็ไม่มีอะไรเลย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
0: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุ
1: มันเป็น
0: เอง
1: เลยเป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
0: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
1: ติดบําบัดไม่ช่วย
0: ไม่ช่วยเลย
1: อันนี้เป็นโรค
0: เป็น
1: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
0: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะม
1: ัน
0: แตกต่างกัน
1: เป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราวก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมดเขาก็ปกติเหมือนจะไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะก็
0: ใช้มี
1: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
0: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
1: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
0: ฤทธิ์ยาหมดกระจ
1: ก
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
1: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
0: ค่ะ
1: ก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
0: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
1: ค่ะธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮ
0: ะ
1: อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนําเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ๊ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันมั้ยเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลกันทั้งอาทิตย
0: ์
1: ใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
0: ก็ผ่านไปได้ด้วยด
1: ี
0: ไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
1: ้
0: น
1: แต่ถามว่าทําไมเราหมกมุ่นทําไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10 เท่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
0: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
1: เดี๋ยวเป็นพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
0: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
1: ะ
0: กังวลไปหมด
1: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมาก

0: ขึ้นว่า1เหมือนเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
1: ครับยินดีครับ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้ตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนปวนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินผืนนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: อาจเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอ่ะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอ่ะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่า

0: าดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่าเรามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
0: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทําถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทําอะไรมันไม่มีแรงจะทําแล้วถ้าทําตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทําอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
2: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้ก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้จะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรไม่มีความรู้เลยทำ20ไร่มันหนักนะมันต้องหักกับเปื้อเนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยก็แพงแพงยาก็แพงเลย
1: นี่ขายใจดีปลูกข้าวโพดต้นทุนกะเม็ดพันพันหกนะสามถุงหมดไปสี่พันแปด
2: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ขายยาผมว่าจุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: สองกระสอบสองร้อยโล
3: ก็ใจอ่อนกันนะ
4: สิบบาท
3: รายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่2ไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดเนี่ยมันคุ้มพอประมาณหมดปีขาดทุนที่ยายควรไปนาน
2: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จะปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: านุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราได้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไป

ขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกระหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะครับมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปด้วยเราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเราใช้เป็นล่อแมลงครับผมใส่ที่ขวดพวกเนี้ยครับผมมันจะเป็นสารล่อแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาบนขวดแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงพวกเนี้ยจะเป็นพวกแมลงวันทองพวกเนี้ยครับผมมาเดินดูแปลงก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้จะปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจละเราก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยทำจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอ่ะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่ยิงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
3: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองไงดีกว่า

0: อันนี้คือถั่วพูนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งในอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมถั่วลันเตามันก็แห้งแล้วถั่วก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะไม่ให้ความงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
0: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
0: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงก็จะทำร่วมกันละ
1: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
0: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราครับผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนเนี่ยได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
1: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
0: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วผมตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวจะเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียวว่า

0: ยังไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
1: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
2: รู้ได้ครับผมเมล็ดพันธุ์นะผม20บาททุกซองแล้วครับผม
0: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี
2: ่
0: ผมว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้พี่ปลูกเนี่ยของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราเนี่ยได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
3: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
0: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับคนที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั่นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยล่ะค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองกระทั่งเมื่อรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

ำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะโบว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มี

คงเพราะจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งนึงที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่า อย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นนึงที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่อที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะทุกวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะส่งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก
เรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดนะคะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนบาลีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมาลีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มาลีเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่เราจะมาสอนต่อจากเขาก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะค่ะ
คำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพ่อช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นเชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเคี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้ว

สิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันนึงสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของเศรษฐย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะThank you.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16มิถุนายน2569นะคะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะที่ต้องระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะในพื้นที่เสี่ยงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองค่อนข้างมากเลยค่ะปัจจัยสำคัญในช่วงนี้นะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำก็ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้นะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากนะคะภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและที่จังหวัดตราดค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ดังนั้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ oh my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอพูดผิด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
0: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส
2: ่มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าขู่ท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
1: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
1: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่าน

0: มาซอยเฮาใดอีหลี
1: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
4: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
2: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือ

0: ฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอดีแอลทีวี
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีแอลทีวี
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โห
3: เฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โห
3: โอ
1: ้
3: โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
2: ว้าวไฟป่าน
0: ี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
1: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียทาน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของทาน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โห
1: ยังไม่หมดอีกเหรอ
3: ฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการณ์คุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
3: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
3: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆ ปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
3: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทั้งด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นทรงเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้งานด้านศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้นในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้นณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งการดำเนินงานของแต่ละแห่งจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละภาคเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาจุดเด่นของที่นี่คือนอกจากมีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่แจกันทรงสูงอ่างบัวและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้นยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

0: เป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ดังในเมตตาในพระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็จงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญรุ่งเรืองจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน
0: และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครประเภทผลิตภัณฑ์ของศูนย์นี้มีทั้งภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงของใช้ตกแต่งของที่ระลึกผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกคือเขียนรูปลงบนภาชนะตามที่ลูกค้าสั่งได้เช่นเขียนรูปผู้ซื้อลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงคือชุดกาแฟเซรามิกโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพระองค์นั้นได้สะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมาด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ภูมิใจครับที่พ้นมาสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปศิษย์พวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพระราณาไม่แข็งแรงยืนนานครับเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

ื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยวชนบทแบบนี้ไหมมาเที่ยวแบบตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมาบ้างไหม
1: ไม่คุยยาวกับคนที่คุณผู้ชม
0: อ๋อคือไม่เคยมาแบบไม่เคยมาแบบตามวิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี
1: ้
0: ก็คือไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปวันนี้เดี๋ยวพามาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแบบแท้ๆเลยแบบว่าเขากินอะไรเขาปลูกอะไรเขาทำอะไรกัน
1: ว้าว
2: ที่ชุมชนไซน้อยแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆของชาวมอญเอาไว้อยู่อย่างวันนี้เราได้แม่แดงชาวมอญแท้ๆของบ้านไซน้อยพาเราไปเที่ยวกันครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับด้วยมาลัยมะลิซึ่งเป็นฝีมือของผู้สูงอายุเราทำจากกระดาษมาทำเป็นดอกมะลิแล้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยอันนี้เป็นสบายมอญที่ชาวมอญของเราเนี่ยปักเอาไว้ใช้ในงานพิธีต่างๆหรือว่างานบุญอะไรต่างๆหรือไว้ต้อนรับแขก
0: ครับ
4: ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋น
5: ไข่ตุ๋น
4: นะทักทายคุณแม่หน่อยไข่ตุ๋นนั่งลง
5: เฮ้ย
4: ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นสวัสดีสวัสดีคอย
3: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย
4: เอ้าไข่เค็มไข่เค็ม
3: ที่นี่แม่เขารับรู้มากเลยเก่งมากเลยไข่ตุ๋นเก่งมาก
4: เดี๋ยววันนี้เราพาไข่ตุ๋นไปเที่ยวด้วยได้ใช่ไหมครับคุณแม
3: ่
2: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับบ้านไซน้อยผ่านการกินกันก่อนเลยครับผมได้ยินมาว่าที่นี่มีขนมทองฟูเฟื่องและขนมน้องนุ่มนิ่มแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูหน้าตากันดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
6: คุณนิจิวะ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ครับ
6: ค
7: ุ
6: ณน
7: ิ
6: จิว
7: ะ
4: พี่หมูกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่หมู
8: กำลังขูดมะพร้าวอยู่ค่ะอันนี้จะเอาไว้โรยหน้าขนมทองฟูเฟื่องค่ะ
4: รู้จักไหม
9: ทองฟูเฟื่องไม่รู้
4: ถ้าเรียวตารู้จักก็แปลกว่าพี่ยังไม่รู้จักเลยพี่เป็นคนไทยแท้ๆอะไรคือขนมทองฟูเฟื่องอ่ะ
9: เ
8: ป็นขนมที่ทำมาจากฟักทองค่ะ
4: มีน้ำตาลทรายน้ำกะทิอ่ะพี่หมูบอกเลยอันต่อไปใส่อะไรผมช่วย
8: ใส่เกลือเดี๋ยวฟักทองใส่เลย
4: ก็คือเป็นเนื้อฟักทองนึ่ง
8: ค
4: ่
8: ะ
4: อันนี้คือแป้ง
8: ค่ะแป้งสาลี
4: แป้งสาลีกับผงฟูให้ผสมรวมกันต้องค่อยๆใส่ใช่ไหมครับใส่ทีเดียวมันจะเป็นเม็ด
8: ใช่ค่ะ
4: นาน
8: โปร
5: เอ้ยขน
8: ไหวไหม
5: ไหวไม่ไหวครับ
8: เกายัง
5: แค่นี้ก็เหนื่อยครับ
4: เหนื่อยมากเลยเหนียวมากเลยนะ
8: ใช่มันเหนียว
2: พอผสมแป้งเสร็จแล้วนะครับก็นำไปหมักทิ้งไว้อีก2ชั่วโมงให้แป้งขึ้นฟูแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นก็นำมาใส่ที่บีบเค้กแล้วบีบลงในถ้วยได้เลยครับ
4: โอ้เหมือนเค้กเลย
5: แก๊กเลย
9: ทุกอย่าง
4: เท่ากัน
5: เท่ากัน
4: เลยรอบต่อไปของเรียวตามา
5: โอ้โอ้สนุก
4: ได้อยู่เดี๋ยวมันจะยุบของมันเองใช่ไหมพี
8: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะลงไปเองค
4: ่
8: ะ
4: เริ่มเบี้ยวแล้วเอาให้หมดนึ่งนานแค่ไหนครับพี
8: ่15 นาทีก็สุกแล้วค่ะ
2: หลังจากที่นึ่งจนสุกได้ที่แล้วโรยหน้าด้วยมะพร้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: ยังไม่จบยังมีขนมอีกสวัสดีครับคุณแม่
10: สวัสดีครับ
4: ตอนนี้เราอยู่กับแม่เล็กครับเรียวตาคุณแม่เล็กจะมาสอนเราทำขนมอะไรครับ
10: นมนุ่มนิ่ม
5: นุ่มนิ่ม
10: นุ่มนิ่ม
5: นุ่มนิ่ม
4: เป็นยังไงขนมนุ่มนิ่ม
10: นุ่มนิ่มเนี่ยแล้วเรานั่นก็เป็นถั่วแปบนี่แหละ
4: เป็นถั่วแปบเหมือนถั่วแปบแล้วทำไมไปเรียกนุ่มนิ่ม
10: โอ้คนอื่นคงไม่นิ่มมั้ง
4: มั้งด้วยเอาตามนั้นถ้าแม่ว่างั้นผมก็ว่างั้นแหละอันนี้เป็นแป้งอะไรครับแป้ง
10: ข้าวเหนียวข้าวเจ้า
4: อันนี้เป็นสีเขียวรู้ไหมว่ามาจากอะไรนี่พี่ให้ดูนี่คนไทยเขามีภูมิปัญญาไม่ต้องใช้สีผสมอาหารนี่เขาใช้อันนี้ลองดูอันนี้ใบอะไร
5: เอ๊ะ
4: หอมใช่ไหม
9: กะทิไม่ใช่กะทิ
4: เดี๋ยวแต่พูดถูกใบเตยเนี่ยมันมักจะอยู่ในกะทิมันเลยได้กลิ่นนี้เวลาเรากินพวกอะไรที่มีกะทิแต่จริงแล้วมันไม่ใช่กะทิมันคือใบเตยครับ
9: ใบเตย
4: บอกได้เลยไม่อร่อยหรอก
9: ไม่อร่อย
4: แต่มันให้สีเขียว
5: โอ้ยสีเขียว
4: ทีนี้อันนี้สีชมพูก็จะมาจากอันนี้แก้วมังกร
9: ดราก้อนฟรุต
4: ดราก้อนฟรุต
9: ดราก้อนฟรุต
4: อันนี้ก็จะให้สีเรียกว่าสีฟ้าม
5: าจากดอกไม้
4: ดอกไม้ดอกอัญชันหม้อที่คุณแม่ใช้ก็เหมือนกับที่เรากินข้าวเกรียบปากหม้อเหมือนกันไหม
10: เหมือนกัน
4: ครับ
10: เหมือนกันค่ะ

0: และอันนี้คือมะพร้าวขูด
1: มะพร้าวขูดแล้วไปนึ่ง
0: เดี๋ยวตารู้ไหมนี่คืออะไร
2: ข้าวโพด
3: ไม่ใช่
0: ถั่ว
1: ถั่วค่ะ
0: ถั่วเขียว
3: ถั่วเขียว
0: ถั่วเขียวพอเราเอาเปิดด้านนอกออกมันจะกลายเป็นถั่วซีคนไทยได้ถั่วซีอ่ะให้ลองชิมให้ลองชิม
3: โอเคโอเค
0: ลองชิมแต่ไส้ก่อนเป็นไงบ้าง
2: เข็มนิดนึง
0: เค็มๆมัน
2: ๆเค็มๆมันมันเค็มๆ
0: แล้วก็หอมมะพร้าวนะอันนี้แม่เค้าก็เลยไปทําเป็นไส้แล้วก็ห่อ
2: โอ้เมืองเกียวซะเกียวซะ
0: เลี้ยวตาลองทํามั้ยเอาสีอะไรดีอยากลองทํามั้ย
2: สีฟ้า

0: ร้อนร้อนร้อนร้อนปัดเลยปัดเลยปัดเลยปัดลงในมะพร้าวมันจะติด
1: คว่ำมืออ
2: ่ะ
0: ความ
3: ปุ
0: ๊บได้อยู่ได้ได้ได้ได้ได้ได้ลุ้นได้ลุ้นในน้ำตาลนี่ผสมอะไรบ้างครับแม่
1: น้ำตาลแล้วก็งาดำแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึง
0: มีเกลือนิดนึงด้วยแล้วก็มีนาขาวด้วย
1: ค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะไปทำน้องนุ่มนิ่มไปทำทองฟูเฟื่อง
1: ทองฟูเฟื่องเนี่ยคือถ้าไม่บอกนะพี่ไม่แน่ใจว่าเดลต้ารู้จักหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าตาอย่างเงี้ย
2: คิดว่าขนมตาลเลย
0: ใช่นี
3: ่
0: ไงเพราะว่าตาลเนี่ยมันมีแค่ฤดูเดียวฟักทองเนี่ยมันมีทั้งปีเพราะนั้นเราสามารถที่จะประยุกต์ทำได้ทั้งปีเลย
1: แล้วโอ้โอ้อร่อย
3: จบเขียวสัมปัดเขียว
1: มันหนึบ
0: มันเหนียวหนึบแล้วก็มะพร้าวที่โรยอยู่ข้างหน้าจะต้องเป็นมะพร้าวถึนทึกเข้าใจคำว่าถึนทึกไหม
1: ไม่เข้าใจครับถึนทึกให้แม่อธิบายผมให้แม่อธิบาย
0: ถึนทึกก็คือ
1: ถึนทึก
0: มะพร้าวที่มันยังไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อน
1: ถ้าที่กับคนก็ประมาณพี่อ่ะคือไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว
3: แต่ก็ยังไม่แก
0: ่ใช่
1: ยังวัยรุ่นนะครับ
3: กลาง
1: ยังวัยรุ่น
3: ประมาณนั้นแหละ
0: มันจะหนึบอร่อยมะพร้าวมันก็จะอร่อยนุ่มนิ่มไหม
1: นิ่มนิ่มรสชาติใกล้ๆขนมญี่ปุ่นมี
2: เหมือนแป้งโมจิ
1: ไม่ใช่ใช่มันเป็นโมจ
2: ิแป้งโมจิ
1: หอมด้วย
0: หอมอะไรหอมอะไร
1: หอม
0: เนี่ยหอมอะไรเนี่ยสีเนี้ยเนี่ย
1: สีดำ
0: สีดำเนี่ยหนูว่าอะไร
1: งา
0: เออ
1: ดูอยู่เออ
0: ใช่
1: ใช่
0: ใช
1: ่ใช
4: ่ต่อไปเราจะพาเรียวตะไปหาแหล่งวัตถุดิบสำคัญของบ้านไซน้อยกันต่อเลยครับมันจะเป็นอะไรอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยครับ
1: โอ้โหนี่เลยเดี๋ยวตะเยอะมาก
3: กล้วย
0: ใช่
1: กล้วย
5: เราเป็นคนไทยเราอาจจะเห็นแล้วรู้สึกเป็นปกติน
0: ะ
5: แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกล้วยมีเยอะไหม
1: น้อยมากแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี
5: ้ไม่เคยเห็นต้นแบบนี้เลย
1: ต้นร
0: ออันนี้เขาเรียกว่ากล้วยหอมทองซึ่งกล้วยหอมทองเนี่ยชาวบ้านเราในชุมชนเราเนี่ยจะปลูกกันเกือบทุกบ้านทีนี้ที่เห็นว่ามันทำไมเครือใหญ่มันทำไมงามเพราะว่าเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าอำเภอบางบานแล้วเนี่ยน้ำท่วมประจำทุกปีเวลาน้ำมันพัดพามันเนี่ยมันจะพัดพาเอาใส่ซากพืชซากสัตว์ที่ชาวบ้านเราเรียกว่าดินน้ำไหลทรายมูลมันจะงอกงามหมดทุกอย่างเพราะดินมันมีอาหารมีปุ๋ยดี
5: อันนี้กล้วยที่เราเห็นนี่มีอันไหนเก็บได้แล้วยังครับคุณแม่
0: ก็คือตอนนี้มันยังอายุมันยังไม่ได้ถ้ามันแก่จริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเดือนกว่าที่จะตัดเอาไปบ่มให้สุกได้อันนี้คือสุกแล้ว
5: เก็บไปแล้วไปบ่มกี่วันถึงได้ประมาณนี้
0: ไปบ่มก็อีก4วัน
1: หอมหอมหอม
5: หอมมากเลย
0: กล้วยหอมมันก็จะต้องมีกลิ่นหอม
5: คือถ้าเคยกินที่ญี่ปุ่นมันก็จะไม่สดไม่ใหม่เหมือนกินที่เมืองไทยนะ
1: อ๋อใช่รสชาติไม่เหมือนกัน
5: ไม่เหมือนกัน
1: คำป้าย
5: คำป้าย
0: อร่อยไหม
1: อร่อย
0: นะคะ
3: อร่อย
5: หอมแล้วก
1: ็
5: เนื้อไม่เละดูแล้วถ้าน่าจะอร่อยยันต้นเนี่ยใครตุนกินต้นแล้วเนี่ยดู
1: ดูสิแสดงว่าอร่อยยันต้นนี้ดู
0: แสดงว่าต้นก็หอม
1: ต้องหอม
5: จริงแล้วต้นเอาไปทำอาหารได้นะครับ
0: ค่ะ
5: ครับเดี๋ยวแต่คนไทยกิน
0: คนไทยค่ะสมัยโบราณเนี่ยเขาหั่นทั้งต้นเลยแล้วก็ไปคร้าวกับรำเพื่อเลี้ยงหมูแล้วคนก็เอาตรงแกนกลางเนี่ย

0: มายำใส่หมูบดก็อร่อย
1: อร่อย
2: ไหนๆเขาก็กินต้นแล้วเดี๋ยวลองให้เขาเดี๋ยวเขาจะหาคุณผู้ชมจะหาว่าเราใจร้ายให้เขากินกล้วยบ้างแต่ว่าเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูท่ากินเขานะตุ๋นสวัสดีตุ๋นสวัสดีคอยคอยถ้าอยากกินกล้วยคอยก่อน
0: เขาจะกินตรงไหน
3: กินไม่กินเนื้อหรอ
0: ดูสิกินเนื้อไม่กินแล้วลูก
2: กินโอ้ไม่เสียชื่อป้าไข่เลยเนี่ยโอ้โหเทนมาให้กินผลไม้ดูและนอกจากกล้วยหอมทองเนี่ยจะกินสดๆแบบนี้ได้แล้วก็ยังไปแปรรูปอีกด้วย
0: แปรรูปได้อีก
2: ลองทำเองไหมวันนี้ลองไปแปรรูปกล้วยมันไปทำกล้วยคริสปี้อ่ะ
3: โอ้
2: วันนั้นลองไหมลองไหม
3: อยากทำ
2: นะตุ๋นมาลูกพอแล้วลูกตุ๋นเอาไปด้วยตุ๋นข้าไปด้วยลูกตุ๋นข้ามาเลยข้ามาข้ามาเลยลูกข้ามาฉลาดเว้ย
3: ฉลาด
2: เก่งลูกดี
4: ผมได้ข่าวมาว่าเดลต้าเป็นนักมวยมาก่อนครับเดี๋ยวให้โชว์ฝีไม้ลายมือกันสักหน่อยดีกว่าดูเหมือนว่าจะอ่อนซ้อมไปสักหน่อยครับแม่แดงเลยให้ไปนวดแก้อาการเจ็บขากันก่อนครับ
0: ท่าที่1ใช้ปลายเท้าท่อนถึงพื้นนะคะ
2: โอ๊ยตึงมาก
0: เลยค่ะ
2: ตึงมากโอ๊ย
0: โอ้
2: น้องตึงมากเลย
0: ท่าที่2ก็ใช้ส้นนะคะค้อนปลายเท้าขึ้นให้ตั้งเลยยืดตัวขึ้นมันจะมาข้อขามาน่องมาหัวเข่าและจะมาตันตรงกระเบนเน็บหรือว่ากระดูกสันหลังส่วนใต
4: ้และชิ้นต่อไปเป็นที่นวดหลังจักรามะพร้าวครับ
3: นี่ดิรู้สึกสบาย
2: อ๋อมันกดเหรอมันกดจุดเหรอ
3: กด
4: เดี๋ยวเราตามแม่แดงไปทำกล้วยหอมทองกรุบกรอบกันต่อดีกว่าครับเห็นบอกว่ากินเพียงชิ้นเดียวก็ต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ
2: อันนี้คือต้องบอกเป็นกล้วยดิบต้องเอามาบ่มไว้ก่อนไหมหรือว่าเอามาทำได้เลย
0: ตัดกันมาสดๆแล้วก็มาทำได้เลยเมื่อกี้ที่แม่ก็เตรียมตัดมาไว
2: ้ใหญ่กว่าที่เราเห็นตรงนู้นนะ
0: ทีนี้เราก็แค่ในนี้คือน้ำเกลือนะเพื่อที่จะล้างยางปอกไปแล้วก็เอาไปแช่ในอันนี้เป็นน้ำเกลือกับน้ำสันส้มเพื่อที่จะ1ไม่ให้ดำ2ให้กรอบ
2: ทีนี้เราจะอธิบายให้เรียวตาเข้าใจยังไงดีสันส้มแม่
0: รู้จักไหมสันส้ม
2: ไอ้เนี่ยแม่ที่มันใช้ทา
3: โอ้ทำให้หายเหม็น
2: เอามาใส่ในนี้สารส้มเอามาใส่ดิ
3: แสดงว่านำนี้ถ้าใช้แถวนี
2: ้
3: หายเหม็นด้วยใช่ไหม
2: แต่น่าจะแสบเพราะโดนยางด้วยนี่ครับปอกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปแช่น้ำต่ออ่ะของเลี้ยวตาไปไหนอ่ะเอ้าไม่ตอนแรกที่หยิบไปลูกใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะทำไมพอปอกแล้วมันเหลือแค่นั้นล่ะ
3: เล็กลง
4: หลังจากปอกกล้วยกันเสร็จแล้วนะครับแม่แดงก็ตั้งกระทะรอจนน้ำมันร้อนก็ฝานกล้วยลงไปได้เลยครับ
3: ต้องระวังนิ้วใช่ไหมครับ
0: ต้องระวังตอนช่วง
2: ตอนมันจะหมด
3: โอ้
2: งั้นเร็วๆแต่ลองทำได้ตอนที่มันยาวๆแต่ว่าเหลือน้อยๆเดี๋ยวให้คุณแม่ต่อลองไหมลองไหม
3: อยากทำอยากทำลอง
2: ดู
3: เดี๋ยวน่ากลัว
2: ที่น่ากลัวกว่ากล้วยคือเร็วตะพี่บอกแล้วทอดนานไหมครับแม่กว่าจะใช้ได
0: ้ก็ต้องให้เหลือง
2: อันนี้ก็เอาไปทำก็ไปปรุงรสใช่ไหมครับ
0: ถ้าไปปรุงรส
2: แต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ก็กินได้เลย
0: แบบนี้ก็กินได้เลย
2: ของคุณแม่มีกี่รสครับผม
0: รสชีสรสต้มยำรสบาร์บีคิว
2: เยอะจัง
0: แล้วก็เป็นรสเค็มรสหวานรสกระเทียมพริกไทยแล้วก็รสน้ำพริกเผา
3: อร่อย
2: มันไม่เหมือนกล้วยฉาบนะคือตัวกล้วยธรรมดามันอร่อยคือใส่รสอะไรแล้วแต่ความชอบเลยจะเหมือนกับกินมันฝรั่งหรือกินขนมอ่
0: ะ
2: ที่เนื้อมันหนาๆหน่อยแต่ว่ากรอบที่ญี่ปุ่นมีไปขายบ้างไหมกล้วยแบบเนี้ย
3: มีแต่ว่าใส่น้ำตาลเยอะ
2: แถมแบบออกหวาน
3: หวาน
2: อันนี้ไม่หวานอร่อย
3: อร่อย
2: กินอาหารจากกล้วยไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารจากพืชพื้นบ้านไทยอย่างนึงรู้จักบอนไหมครับ
1: บอลบอล
2: 007
1: กระดูกพัดกระดูกกระดูก
2: โน no, no.
1: ภาษาอังกฤษเจอแล้วก็กินได้ใช่ไหม
2: กินได
1: ้ oh.
2: เดี๋ยวเอาต้นมาให้ดูด้วยวันนี
1: ้ว้าว
2: กล้ากินไหมกล้ากินไหม
1: มีกล้าครับ แต่ว่าไม่ต้องเสียใช่ไหมครับ ไม่ต้องเสียใช่ไหมครับ
5: ไม่ต้องเสียใช่ไหม
2: โรงพยาบาลอยู่ไกลไหม ตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งแม่ครัวนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคอนนิชิวะ
2: ครับอยู่กับพี่หมวยครับวันนี้พี่หมวยจะทำอะไรให้เราชิมครับ
5: วันนี้เป็นแกงบอนโบราณค่ะ
2: โอ้โห
1: โห
2: คือคุณผู้ชมไม่รู้เลยว่าจะอธิบายเรียวตะยังไงเพราะว่าแกงแบบนี
1: ้
2: บางทีคนไทยยังไม่รู้จักเลยครับเรียวตะคือมันโบราณมากคนไทยบางคนก็ไม่รู้จักพี่บอนเนี่ยครับมันจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง
1: บอน
2: พี่ว่าเรียวตาจะเคยเห็นนะมันจะขึ้นตามหนองน้ำอ่ะน่ะต้นบอนหน้าตาแบบนั้น
1: อ๋ออ
2: ันนี้คือต้นของมันแล้วเขาก็จะเอามาปอกเอาเปลือกด้านนอกออกปกติบอนเขาบอกว่ามันจับไม่ได้มันคันไม่ใช่เหรอพี
1: ่คันคัน
2: ใช่ว่ามันจะคัน
5: ไม่ต้องพูดเยอะทำไปเรื่อย
2: ๆบางคนเขาบอกเวลาจะทำบอนต้องพูดเพาะๆถ้าอยากจะให้อร่อยต้องคุยกับเขาไม่ได้มุกเอาพี่หมวยทำอันนี้เรื่องจริงอ่ะพี่หมวยอ่ะ
5: บอนหวานนะคะแกงอร่อยอร่อยบอนหวานค่ะ
2: ซึ่งอันนี้ในมุมที่ผมเดาเองนะคุณผู้ชมคือเขาไม่ให้พูดเยอะไม่ให้คุยมากจะได้ทำเร็วๆจะได้ไม่คัน
5: ประมาณนั้นด้วย
2: ถ้ามัวแต่พูดคุยมันก็ไม่เสร็จสักทีมันก็คันไง
1: นี่อะไร
5: อ
1: ัน
5: นี้คือเกลือเม็ดค่ะเราจะลวกบอน
2: เกลือเม็ดคือปกติบอนเนี่ยถ้าคนทำไม่เป็นเวลากินแล้วจะคัน
1: คัน
2: ในคอเลยนะ
5: แล้วก็เคล็ดลับก็คือตักเบื่อ
2: ทุบเหรอ
5: ไม่ค
2: ่
5: ะต่อไปคนด้วยเหมือนกันบางคนก็ต้องบอนหวานนะจ๊ะ
2: แล้วทำไมต้องสากกระเบือ
5: โบราณเขาสอบ
2: ทับทีไม่ได้หรอ
5: ไม่ได้ค่ะต้องเป็นสากที่ใช้ในครัวเรือนเราด้วย
2: แล้วเป็นแบบสากแบบหินได้ไหมอ่ะ
5: ไม่ได้ค่ะต้องสากไม
2: ้แล้วพี่เคยลองแบบแกงแบบไม่ใช้สากคนไหม
5: ก็มีลิตรนิดหน่อย
2: ก็คันเหรอ
5: คัน
2: อันนี้เป็นเรื่องแปลกคุณผู้ชมซึ่งผมเองก็ตอบไม่ได้พี่หมวยก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมครับถ้าใครรู้นะยังไงก็แชร์มานิดนึงนะคุณผู้ชมแชร์ที่เพจของรายการก็แล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องใช้สากไม้คนแล้วมันถึงจะทำให้บอนเรียกว่าหมดฤทธิ์หรือว่าไม่คันนั่นเองต้มนานแค่ไหนกว่าบอนจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
5: ประมาณ15นาทีครับ
1: 15นาที
2: โอ้โห15นาทีเลยเหรอ
5: ค่ะต้องรอให้เขายุบแล้วก็นิ่มลง
2: แล้วนี่มาเริ่มแกงแล้วอันดับแรกคือ
5: ตั้งกะทิค่ะ
4: จากนั้นนำพริกแกงไปผัดให้หอมตามด้วยหัวกะทิและก็บอนที่เราต้มแล้วครับ
5: เกลือสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะขามเปียก
2: ปกติแกงบอนเนี่ยเขามักจะทำออกหวานถูกไหมครับ
5: ต้องหวานนำเปรี้ยวตามปลานิดนึง
2: อันนี้เป็นปลาอะไรครับ
1: ปลา
5: ปลานิลค่ะวันนี้เราใช้ปลาท้องถิ่นเราเกลือเม็ดใส่ใบมะกรูดค่ะน้ำมะกรูดค่ะ
2: ใส่เปลือกลงไปด้วยไหม
5: ใช่ค่ะใส่เปลือกลงไปด้วย

0: ากินมาก
1: เออกินจังเลย
0: หน้าตาเหมือนแกงกะหรี่ญ
1: ี่
0: ปุ่น
1: แกงกะหรี่ญี่ปุ่นเผ็ดไหมครับ
2: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยหอม
2: หอม
1: หอมหอมอร่อย
0: ปลาย่างหอมมากเลยกลิ่นกลิ่นของปลา
1: หอม
0: แล้วก็บอนอ่ะอร่อยอยู่แล้วเนื้อมันจะแบบ
1: กินง่าย
0: มันกินวุ้นสาหร่ายอารมณ์เหม
1: ือนสาหร่ายสาหร่าย
0: มันกินสาหร่ายใช่ไหม
1: เออกินง่ายง่าย
0: มันกินสาหร่ายเนาะ
1: เออ
0: บอน
1: ใกล
0: ้ๆอาหารจานต่อไปเดี๋ยวเราจะให้เรียวตะทำอาหารพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นให้คนที่นี่ได้ลองชิมกันบ้างดีกว่าครับ
3: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。
3: どうぞ。
0: แปลว่าอะไร
3: อ่ะเชิญครับ
0: เพราะว่าเราจะทำอาหารญี่ปุ่นกันเราเลยต้องต้อนรับแบบญี่ปุ่นนิดนึงใช่ไหมครับผมวันนี้เรียวตะจะทำอะไรครับ
3: ซูชินะครับแต่ว่าไม่ใช่ซูชิธรรมดานะครับมากิซูชิ
0: มากิซูชิ
3: ก็คือซูชิโรลครับซูชิโรลใช้ข้าวแต่ว่าต้องใส่น้ำส้มนะครับแล้วก็ต้องผสมน้ำตาลและเกลือนิดหนึ่ง
0: เป็นน้ำส้มสายชูหมักแบบญี่ปุ่นแล้วก็ผสมน้ำตาลกับเกลือลงไป

0: แล้วก็สาด
1: โอ้ฉีกง่ายมากเลยแล้วก็โชยุ
0: หมักเขาเอามาหมักแน่มันเป็นสูตรของเขา
1: ซามอนดูไวซามอนดูไวอ
0: ย่างนี้เวลากินก็แบบว่าไม่ต้องมาจิ้มก็ได้เพราะใส่ไปแล้ว
2: อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร
0: แตงกวาครับ
2: แตงกวาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิวดิครับคิวดิ
0: ทามาโกะ
1: ทามาโกะด้วยดีกว่าทามาโกะทามาโกะ
0: ทามาโกะคือไข่หวานครับแล้วก็เริ่มห่อครับผมก็คืออันนี้ที่เรียวตามมาสอนเราคุณผู้ชมก็เหมือนกับเป็นซูชิที่แต่ละบ้านเขาทำกินเองนั่นแหละเหมือนห่อให้ลูกไปกินโรงเรียนอะไรครับแล้วจะใส่อะไรข้างใน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยมีทางร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถฟังรับชมผ่านโทรทัศน์ระบบ2ภาษานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ prde.prd.go.th และทาง Facebook NVT World ครับ
0: สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ตามความทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นนะคะในท้ายประกาศดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569มีประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนับการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึก

0: ถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: และสำหรับการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับโดยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนยังความโศกเศร้าทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินรัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนั้นการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามการนี้เพื่อให้การถวายอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจุฬาราชมนตรีจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมน้อมถวายอาลัยโดยให้อยู่ในอาการสำรวมและรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรมุสลิมและแผ่นดินไทยและการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรูกัวหรือว่าการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15มิถุนายน2569นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในคืนวันนี้นะครับก็เป็นการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นคืนที่4นะครับและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 น.นะครับและในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 10:00 น.หลังจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานหรือ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 น.ในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบ50วันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา 17:00 น.และวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ในเวลา 10:00 น.และจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569

0: และวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา10นาฬิกาครับ
1: สำหรับหมายกำหนดการพระราชกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในค่ำวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับที่หน้าพระราชอาณานะคะทรงยืนที่หน้าพระราชอาณาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงยืนที่หน้าพระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์จากนั้นก็จะเป็นการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วเจ้าพนักงานล้านพระปูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลานี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการค่ะ
0: ครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับและสำหรับพระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้

ถานอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะครับเป็นการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศซึ่งในธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะครับโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะครับหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะครับที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบครับที่ฐานโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมายังพานทอง2ชั้นซึ่งพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะคลี่พระภูษาโยงนะครับออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทอง2ชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดยพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นนั้นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าแว่นฟ้าทองทุกชั้นนั้นนะครับปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดาลนะครับรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่นลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบางแทรกและบางศูนย์ตามพระราชอิสริยยศข้างพระแท่นทองทรายตั้งบนดบเพลิงนะครับเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวามุมทั้ง4นั้นประดิษฐานพระโกศและมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนการยืนตามยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะฮะฐานทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงที่พื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมครับ

0: สำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้เชิญมาตั้งแต่งอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะเป็นเครื่องแบบพระราชฐานสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงโอกาสที่ใช้เป็นการใช้ในการรักษาการภายในเขตพระราชฐานวังที่ประทับตลอดจนวางยามเฉลิมพระเกียรติในหมายพิธีต่างๆค่ะหมวกเป็นหมวกยอดสีขาวหน้าหมวกมีพระตราราชวัลลบยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองผ้ารองสายรัดคางด้านในสีขาวเสื้อเครื่องแบบฉลองพระองค์นั้นก็เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวที่แนวอกมีดุมดุลโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระประมาภิไธย่อวปรจำนวน5ดุมแขนด้านซ้ายจะติดอามประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปักด้วยไหมสีทองแขนด้านขวาติดเครื่องหมายแสดงวรรณะหน้าอกด้านขวาติดป้ายชื่อด้านบนติดเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อวปร.สีทองด้านซ้ายติดเครื่องหมายประจำโซนหรือสังกัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งนี้เครื่องหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยค่ะส่วนกางเกงเครื่องแบบของเครื่องแบบพระราชฐานนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีดำแถบสักหลาดสีแดงกว้าง 2.5 เซนติเมตรข้างละ2แถบเครื่องประกอบก็จะมีกระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีพระตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองมีตัวอักษรเป็นภาษาบาลีด้วยนะคะที่แปลความได้ว่าขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะและยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดินและมีสายสะพายสีน้ำเงินดำด้านนอกมีไหมแถบทองสวมถุงมือสีขาวประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดิ้นทองแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแบบเครื่องยศรักษาพระองค์แต่เพื่อให้ใช้ในการรักษาการจึงให้ประดับแพรแถบแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา

สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสนะคะซึ่งเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมวัดราชสิทธารามประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีมองอินทปัญโยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระประหลัดประทวนชินวังโสบทที่ใช้สวดคือบทสมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะค่ะส่วนเตียงสวดที่สองเป็นพระพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอาคาธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตปันติจิตโตสำหรับบทที่ใช้สวดก็เป็นนิวรโคชกะปริเฉทที่3นะคะทำนองเลื่อนค่ะ

เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบนะครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับสำหรับพระราชาคณะในวันนี้นะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามนะครับที่จะถวายอดิเรก

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร

จากนั้นพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่บริเวณด้านหลังพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งวันนี้โดยเสด็จด้วยนะคะพร้อมกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี

0: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชสำนักค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะซึ่งเมื่อครั้งรัชกาลที่1ถึง6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพิธีธรรมประจำวัดต่างๆอยู่12วัดต่อมาในภายหลังเหลือเพียง10วัดประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสะเกษวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามค่ะซึ่งพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือเรียกว่าสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะคะก็คือพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิภังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคลบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่พระมหาปัตตฐานว่าด้วยที่ตั้งใหญ่การได้รับมอบหมายให้เป็นพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกซ้อมแล้วก็คัดเลือกต้องใช้คุณสมบัติพิเศษเลยนะคะจากเจ้าอาวาสแต่ละวัดก็จะต้องมีการคัดเลือกแล้วก็นำมาฝึกกันก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานสมัยก่อนเรียกว่ากรมสังฆการีค่ะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลแต่งตั้งซึ่งก็จะมีการได้รับพัดพระพิธีธรรมกับนิตยพัดพระราชทานรายปีเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมปฏิบัติสืบมานะคะเวลาที่มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็งดงามตามแบบราชสำนักอย่างที่เห็นนี้ค่ะ
1: ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมก็จะมีการได้ฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงพระพิธีธรรมพระศพตลอดร้อยวันนั้นก็จะจัดพระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะครับสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: องค์พระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้จะอยู่เชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเวลาที่จะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะการเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปตามห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งเชื่อมพระที่นั่งพิมานรัตยากับที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าไว้ด้วยกันนะคะ

0: ราจะใช้วิธีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งมุกกระสันที่เชื่อมต่อเป็นโถงทอดยาวไปนั้นนะครับก็จะเชื่อมมาทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับต่อมายังทิศเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับถ้าดูจากผังโดยภาพรวมก็เสมือนที่จะแยกพระที่นั่งทั้งสององค์นั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับได้เชื่อมต่อกันทางทิศใต้และทิศเหนือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางด้านซ้ายของคุณผู้ชมก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: จะเห็นเป็นยอดพระมหาปราสาทอยู่ตรงกลางภาพเยื้องมาทางด้านขวานะวันนี้ช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระบรมมหาราชวังนั้นฝนตกหนักมากค่ะเราจึงไม่ได้เห็นการถ่ายทอดตั้งแต่ประทับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังดังเช่นเคยอย่างที่คุ้นตานะคะวันนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราก็ถ่ายภาพตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเลย
1: ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่ตอนอยู่ในพระที่นั่งแล้วนะครับซึ่งการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพนะครับคือในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพนะครับเช่นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ชุราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: อ

0: คะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: และการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับลาคุณผู้ชมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรพชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะและพระพิยุรวงศาวาส

กรุงเทพมหานคร4รูปสวดบทนีวรณะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์สหราชอาณาจักรเป็นเวลา1ปีและเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตกิตนิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาอีกทั้งทรงสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนลงลับแลลิ้นลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายเวลา 14:00 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระราชอาณาสาราทิมคตตะวันออกในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อทรง

อธิษฐานและพระราชทานแก่พระพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนในกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษเพื่อทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคือชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยศรีวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจักรีรวมทั้งกระเป๋าย่านลิเผา

และในเวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารแล้วเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะด้วยขณะที่

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีคงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำมาพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาไสยเบตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วทรงพระดำเนินไปถวายพระกระยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้าเนวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปอย่างมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายซึ่งนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในช่วงนี้เป็นพิธีสวดสังวัตถยายสุขาวดีวายูหสูตรโดยบรรพชิตจีนนิกาย35รูปเป็นพระสูตรฝ่ายมหายานกล่าวถึงพุทธเกษตรชื่อสุขาวดีโลกธาตุเป็นที่สถิตของพระอมิตาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

เสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระจิวหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้ที่ห้องประชุมสนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในช่วงเดือนตุลาคม2518ถึงพฤษภาคม2519ที่ขับเคลื่อนภายใต้6กลยุทธ์ครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมเช่นการวิจัยและพัฒนาขยายพันธุ์พืชพระราชทานเอเดลไวส์กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าควีนสุทธิดาและแก้วมังกร Princess สิวรรณวรีดราก้อนฟรุตตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาการผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI กาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ8แห่งสร้างรายได้กว่า693ล้านบาทนอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากซึ่งก้าวหน้าไปร้อยละ83อาทิดำเนินการระบบน้ำแล้วเสร็จ6โครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการให้บริการสุขศาลาเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนท์ดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานร้อยละ90
โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะให้มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนยึดหลักพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวในทางเป็นแนวในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตรซูสุเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยโอกาสนี้คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทันทีระหว่างวันที่13-19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยามูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10โททากูลปัญญาดีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านซ่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธวัชชัยบุษภาสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาสัตตะโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568และณบ้านเลขที่113หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2568การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
บุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพร้อมลมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และที่ศาลาสาไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสโมสรสอนใต้กรุงเทพ8โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่อง7 HD สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเคหะแห่งชาติโรงเรียนช่างฝีมือทหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนาภักดีไทยเบฟและกลุ่ม TCC Groupสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสภาวัฒนธรรมเขตปทุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.บริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยบริษัทท็อปดราก้อนฟู้ดจำกัดชมรมรวมพลังรักแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมเทพญี่ปุ่นคณะผู้บริหารบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเป็นพิเศษด้วยทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึงเวลา 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจน

0: ดแน่ๆ
1: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
0: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอ้พูดเผ็ด
2: พูดผิด
3: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
0: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
4: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
1: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
5: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
1: ฉันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
5: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
6: ไปแล้วเด้ออีแม
5: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
1: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
5: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพร่ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพร่ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
6: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
5: เอานี่แมวผู้ใดนี
1: ่แก้วแก้ว
5: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปะก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
6: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
0: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
3: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
0: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
7: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: วรขัตติยราชนารีทรงมีความรักความผูกพันและความเกื้อกูลต่อพี่น้องทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องน้องน้อยของพี่ชายถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ3รอบวันที่2เมษายนพุทธศักราช2534ซึ่งสะท้อนพระราชจริยวัตรและความรักความผูกพันของทั้งสองพระองค์ครั้งทรงพระเยาว์ได้อย่างแจ่มชัดความบางตอนดังนี้ขณะนั้นพี่ชายอายุประมาณ3ปีก่อนน้องน้อยเกิดพี่ก็เริ่มจำความได้บ้างว่าบัดนี้เราได้พ้นจากความเป็นลูกคนเล็กแล้วซึ่งก็ได้มีน้องน้อยเพิ่มขึ้นในครอบครัวพี่จำได้ว่าขณะนั้นพี่กำลังนอนเล่นอยู่ก็มีคนมาบอกว่าสมเด็จแม่ได้ทรงมีประสูติการแล้วเป็นองค์หญิงพี่ก็ยังจำอะไรมักไม่ได้ในตอนนั้นเพียงแต่มันรู้สึกเป็นสิ่งแปลกใหม่พี่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆนอนอยู่ในเตียงพี่ได้มาดูน้องตัวเล็กๆที่นอนอยู่ในเตียงเสมอเมื่อน้องน้อยโตขึ้นเราก็เล่นกันเรื่อยเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดน้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆเสมออยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่ๆเป็นเด็กที่กล้าตรงไปตรงมาซนแบบเด็กๆทั่วไปและชอบเล่นแบบผู้ชายเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปตามต่างจังหวัดเมื่อตอนเล็กๆเราก็จะไปเล่นกันหาไม้มาทำเป็นปืนหาของว่างขนมไปปิกนิกกันและสร้างจินตนาการในการเล่นกันแบบเด็กๆในสมัยนั้นน้องน้อยจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของพี่ๆช่วยถือของตามไปเสมอยังเป็นผู้ดูแลและเป็นองครักษ์ที่ดีของพี่อีกด้วยไม่เอาเปรียบใครไม่คิดถึงตัวเองก่อนมีอีกช่วงหนึ่งที่พี่พอจะจำได้และสนุกมากคือช่วงตอนที่พวกเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปต่างประเทศพวกเราได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ฝึกหัดเล่นกีฬาของฝรั่งหลายประเภทแต่ความที่บุคลิกของน้องน้อยเป็นเด็กฉลาดและว่องไวมาตั้งแต่เล็กๆมีอยู่ครั้งเราไปเล่นสเก็ตกันมีครูฝรั่งสอนน้องน้อยจะเป็นก่อนใครเพื่อนและเล่นได้ดีจนแซงพวกพี่ๆและครูที่กำลังสอนอยู่เพียงเรียนแค่ 1-2 ครั้งเท่านั้นจนฝรั่งให้สมญานามว่าสลาตันเพราะทำอะไรจะเร็วมากวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วไปหมดเห็นต้นไม้ก็ปีนต้นไม้ทำอะไรว่องไวมากและกล้าเป็นเด็กที่กล้าเสี่ยงถ้ายิ่งมีช่างภาพสื่อมวลชนทั้งไทยหรือต่างชาติขอมาถ่ายพระรูปครอบครัวเราสองคนก็จะเป็นตัวที่ทำอะไรให้มันยุ่งไปหมดทำให้ถ่ายไม่เสร็จทำหน้าทำตาจนผู้ที่มาถ่ายพระรูปปวดหัวกันไปหมดพอตอนหลังเวลาถ่ายพระรูปจึงจะเห็นบ่อยๆที่สมเด็จแม่ต้องคอยจับเราไว้ให้นิ่งๆด้วยพระหัตถ์สองข้างพี่ชายข้างน้องน้อยข้างเสมอกันช่างภาพเป็นลมและพระองค์ท่านด้วยพุทธศักราช2499ทรงเจริญพระชนมายุ 4,000 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มทรงพระอักษรในชั้นอนุบาล1ณห้องชั้นล่างพระที่นั่งอุดรภาคในพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตเป็นการถาวรจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระอักษรณโรงเรียนจิตรดามีเลขประจำพระองค์9ทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาการทุกแขนงโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และโปรดวิชาศิลปะทั้งวาดเขียนปั้นรูปแกะสลักโดยโปรดการวาดภาพมากที่สุด เมื่อทรงได้รับพระราชทานเครื่องใช้ในการเขียนภาพสีน้ำมันจากสมเด็จพระบรมชนกนาถก็ทรงแบ่งประทานให้มหาดเล็กไว้ใช้ในการวาดรูปด้วยนอกเหนือจากนั้นวิชาที่ทรงโปรดมากอีกวิชาคือวิชาลูกเสือเพราะนอกจากจะได้ทรงออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วยังทรงได้ฟังนิทานและได้ทรงร้องเพลงที่สนุกสนานอีกด้วยวันใดที่มีการฝึกลูกเสือสำรองจะทรงตื่นบรรทมเช้ากว่าปกติเตรียมฉลององค์ลูกเสือด้วยพระองค์เองสิ่งแรกที่จะทรงทำหลังจากตื่นพระบรรทมก็คือขัดหัวเข็มขัดและรองพระบาทสำหรับเครื่องแบบลูกเสือทำความสะอาดพระนขาพร้อมสำหรับรับการตรวจอยู่ตลอดเวลาด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยทรงฝึกหัดโขนโดยเริ่มจากโขนลิงทรงแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ครั้งแรกเป็นตัวหนุมานในตอนสืบมันคาต่อมาจึงทรงเปลี่ยนเป็นโขนยักษ์ทรงแสดงเป็นวิรุณจำบังและทศกัณฐ์อีกทั้งยังทรงภาคเจรจาโขนและโปรดขับร้องเพลงไทยเช่นเพลงลาวดวงเดือนพระองค์มีพระอุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัยเนื่องจากสมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริให้ครูอาจารย์ทุกคนให้ความรู้และฝึกฝนพระราชโอรสพระราชธิดาเช่นเดียวกับนักเรียนอื่นๆโดยทรงได้รับการกวดขันในกิจกรรมและพระจริยวัตรทุกด้านอย่างเคร่งครัดเมื่อทรงพบผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์ก็ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างนอบน้อมงดงามตามประเพณีไทยนอกจากนี้ยังโปรดเล่นเครื่องยนต์กลไกต่างๆเช่นรถยนต์เครื่องบินรถถังเรือโปรดทอดพระเนตรหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับการช่างการก่อสร้างทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้หากสงสัยสิ่งใดก็จะทรงถามจนกระทั่งได้รับคำอธิบายเป็นที่พอพระราชหฤทัยและที่เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ทรงพระเยาว์คือโปรดการทหารเป็นอย่างมากทรงเห็นนายทหารราชองครักษ์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งเดินสับเปลี่ยนเข้าเวรถวายอารักขาเป็นประจำทรงสนพระทัยความมีระเบียบวินัยและท่าทางองอาจของทหารอันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผูกพันพระทัยให้มีต่อทหารของชาติในการต่อมา
1: โลกชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไทยโดยยิ่งขึ้นไปพระเจ้าขอกราบอำลาท่านอีกครั้งหนึ่งขอท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยพระเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะเล่าเรียนให้สำเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วย
0: หลังจากทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่1แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษครั้งนั้นได้มีพระราชดำรัสอำลาประชาชนชาวไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เมื่อวันจันทร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2508ความว่าวันที่7มกราคมนี้ข้าพเจ้าจะจากพระนครไปประเทศอังกฤษแล้วจึงขอถือโอกาสนี้กล่าวอำลาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ามีใจผูกพันอยู่กับประเทศชาติและกับท่านทั้งหลายมากเพราะข้าพเจ้าเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งและท่านทั้งหลายต่างได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าตลอดมาข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในการข้างหน้าข้าพเจ้าจะมีหน้าที่และจะต้องทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนให้จงได้โอกาสที่ข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาณต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญานำมาใช้ในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขออำลาท่านอีกครั้งหนึ่งขอท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยข้าพเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะเล่าเรียนให้สำเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วยต่อมา

เด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในวันจันทร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2509เป็นการแสดงความพร้อมที่จะทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนุปถัมภกเมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามโบราณขัตติยราชประเพณีก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศอังกฤษพุทธศักราช2509ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิธเมืองซีฟอร์ดแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษถึงพุทธศักราช2513ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าการศึกษาวิชาการทหารในประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตรกว้างขวางและมีการฝึกอบรมที่เข้มงวดกวดขันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารณประเทศออสเตรเลียในชั้นแรกทรงเข้าศึกษาในระดับเตรียมทหารณ King School นครซิดนีย์จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียพันตรีสำเริงชัยยงพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ประทับอยู่ออสเตรเลียได้เล่าถึงพระราชจริยวัตรของพระองค์ว่าโดยปกติในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถที่บ้านพักของพันตรีสำเริงชัยยงซึ่งเป็นพระอภิบาลณกรุงแคนเบอร์ราทรงซักรีดฉลองพระองค์ทรงทำความสะอาดรถยนต์พระที่นั่งทรงต่อโมเดลรถถังรถรบเครื่องบินทหารแบบต่างๆทรงการบ้านหรือทรงพระสำราญกับการฟังแผ่นเสียงหรือเทปเพลงไทยทรงร้องเพลงทรงแต่งละครย่อยแต่งบทเสภาแล้วทรงอัดเทปไว้และพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในโอกาสต่างๆบทพระราชนิพนธ์บางองค์แสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะและพระขัตติยมานะมิทรงย่อท้อต่อความยากลำบากในการฝึกวิชาทหารณวิทยาลัยการทหารดันทรูนความว่าเขาช่างสรรความลำบากให้ยากยิ่งให้ทำจริงยิงแทงแข็งขยันสอนต่อสู้หลบหลีกอย่างฉับพลันสอนครบครันเหลี่ยมชายไว้รับมือเขาถือว่าจะเป็นนายต้องแข็งแกร่งต้องแสดงอานุภาพน่าเชื่อถือเสียสละมีความรู้คู่ฝีมือรักเกียรติชื่อวงวานบ้านเมืองตนและเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีความตอนหนึ่งดังนี้วันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพลิดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันพุธที่10ธันวาคมพุทธศักราช2518ต่อมายังทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนพระประสบการณ์ทางด้านการทหารอย่างต่อเนื่องทรงเข้าฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษต่างๆของกองทัพออสเตรเลียเช่นหลักสูตรโดดร่มหลักสูตรทบทวนวิชาอาวุธและยุทธวิธีหลักสูตรการรบพิเศษและหลักสูตรอื่นๆทรงผ่านการฝึกณโรงเรียนฝึกโดดร่มฐานทัพอากาศวิลเลียมทาวน์รัฐนิวเซาท์เวลส์ทำให้ทรงได้รับสิทธิ์ประดับปีกร่มโรงเรียนฝึกร่มเมื่อทรงเสร็จสิ้นการประจำการที่กรมรบพิเศษที่นครเพิร์ธรัฐออสเตรเลียตะวันตกกรมรบพิเศษได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหมวกเบเร่ของกรมรบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้นทรงสำเร็จการศึกษาและการฝึกเพิ่มเติมแล้วจึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2519หลังจากนั้นยังทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปและหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการฝึกและศึกษาวิชาทหารและฝึกโดดร่มกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกาณฟอร์ตแบรกรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2525ถึง2526ทรงเข้าศึกษาและฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูง F5 ที่สหรัฐอเมริกาณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์รัฐแอริโซนาต่อมาทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์จากสถาบันการบินพลเรือนทรงสอบได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีและทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอกจากบริษัทการบินไทยทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง737พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ชัดทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารและพระมหากษัตริย์นักบินแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ถึงพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทรงรับสืบทอดต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมุ่งมั่นเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการด้านการทหารและราชประเพณีต่างๆไปพร้อมๆกับการที่ทรงสั่งสมความรู้และพระประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งพระศกนิกรตลอดมาโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อย

0: เพียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาลาหูเราเรียกว่าอบฟูใช่ไหม
1: ครับ
2: มาฟูข้าวปุ้งนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุ้งคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูทำอบฟูนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหูครับ
2: เป็นภาษาอาจารย
1: ์คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิบกี่วันสิบจาเวแต่เดี๋ยวติดยาฟูตีแล้วฟูตีวี我顶波一次又看到麦地是哩，我扶梯梯嘞，啊看见扶梯打面扶了货，结果少去顶个，一扶白个挖地哩，挖梯梯嘞，我过时时看扶了个，你搞个去过个地拉哩，哦是做尾尾个块，从我住个地拉哩，我过时坐地嘞，看了我个那尾，哦是为啥个那老婆哩？我怕没烧的地大的皮呢你看我小的个我附近的街的街的屋里的街的街去鱼了嘞刚好正好是哦个嘞背后搞鱼了嘞一家家的的结果那我不得卡的路卡不的那不过我不拿皮的搞那还是要多个马皮马皮马拉的呀再加个加买个马路色的呀我要不拿鱼的，我那老烤的哩，你烧好老鱼，我那还来两个锅，我再烤个点老鱼来呢。
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: ไอ้พ่อไอ้หนูไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ปลาไอ
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
1: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: ฮะลูกข่าง
5: เอ๊ะมาคัชเชอร์มาเลย

0: ่ามกลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จุ๊ยจีตัวมอสีจังฮักคือเราฮักตีเราฮักคือเรายันในยันหนูไอเวียนติหมูคุยชีวิตคือละลายมาให้แนวบ่าววิชีวิตคุยเสียหลายเสียชูนาห้องนาวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนเนจัดเครื่องคนในวิชิคุยชมมอสีท่าปกติกือมาให้เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิชิคุย

0: ร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
1: อย่าชอบเลยอหิเตเตชิกุนดาโกเน่เหล่าพ่อวิชโยหิทือโกฟูพ่อเวลัดได้อย่ามาบุโตเวฟูลสุลุลาเวโกฮาเทเวเลเน่ใจมาเตียวใจโตชิกว่ามาเลยก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากากาใครมามาเชโยกติโอฮิโยโกกติคู่ด่าเลยตีลาเลย
0: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
2: จะพอมาขอจะเวจะขอเลยเก็บเปลือกทุ่มา
3: แล้วแหละข้าพ่อกับเราแล้ว
2: โจ๊กกินไอ้พ่อเว้ยเมื่อหน้าพ่อเว้ยโอ้หูเลือดเว้ยหนูเชื่อหมูเราเว้ย
0: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
4: ความจริงแล้วขอจาเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหูด้วย
5: เคยวิชิวิโอกับเคยวิชิวิโอเคยวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกับเคยวิชิวิโอโอ้บัวชีหายอยู่วิจิโน่วิชาชีวิเตะขอวิเตะโอ้เลี้ยวข้าชีวิตเตะกูโอ้ฟูชีวิโอเตะว่าชาตีเลเตะกูเปกาตุวิเปตุปีวิชิวิโอโอ้บูชิโลเวกเวเนี่ยเราอยากพอบูชิโลเลยคอยเที่ยวเดียดเดียอีกคือเลยคืออีกอีกคืออีกอีกจะมาปุ่นโดมาปุ่นวิมาปุ่นกามาปุ่นให้ตีเลยตีจุบุตีป้าตีเลยโอ้ยเอาดูหอยห้าแต่ปีเจ้าให้ตีเลยชีวิตท่าขากี้โอ้หอยห้ากับตีจุบุตีป้าตีขอตีโป้ไปชีวิตกับขอตีชีวิตมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวิโอเนลาวนิริโอเคกาติลาวิคุย
6: ยันิโมเตชิเตเวโกโกกาชิยาอติอะไรเนขอทิงะขอเรอะพาโกจูอัสโกจูอันา
0: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติเตียกันนะติเตียขติเตียกันแล

0: 可以记得这个月好大了母爹了那个好老公母亲好干月那个那个是老了的就给好干那个我是给好了的好了别开那别老了的不一样
1: 那个
0: 不是的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好的那个是好这个是哪个的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我
2: 不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是负责的我不是
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำง
3: านใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีก่อนต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก
4: ็
3: ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สดให้ปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันคร
3: ับ ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
2: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
0: เช่นติ้นอย่างก็ติ้นยูวิลิติ้นยูวิวิอเรียกมีแขกขอปุยวิลิเรียกมีแขกขอชีวิออาชิท่าจมูกต้องเข้าตีลายก็เขาก็ไปชีวิตมาบอกกันเลยยังมีแก่เราก็จ่าเราคนเลยขอชีวิตโอเคติดจูบิยังมีแก่เราจ่าวิโอยังมีแก่จ่าเลยเชี่ยหาเลยเขาก็ไปเชี่ยวปฏิบัติมาบอกกันของกันละ

0: แต่ก็ปาที่ปากเกาะต่อไปเลยเสียห้าตีห้าแต่ก็เขากับปากขอก็ลุยก็ไปเดี๋ยวมันแก่วิ่งขอเจาะเส้นจูไปเลยเส้นวิ่งคือวิ่งอย่าปุ่นตีห้าไม่ทัดตีห้าเลยอย่าปุ่นกัดตีห้าชอบตีห้าก็ปุ่ยเส้นวิ่งก็จะก็อ่อนตึงอย่างก็ขอยู่เลยเขากับปากขอก็ลุยไป
1: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
0: พอพ่อเมียกะเอ้ดิดะยะดะวิกะมาจูปิโลวิวกะปุซเลจะฮูวิกะมาติวเนี่ยขอสึนตินอยู่เลยอบอจะต้องวิกะมากะแค่ฟูฟูลิคักๆๆขอเจกึดะแม่ครับยันยอถือวิเล่าขอสึนนูโคเลแค่ก็ชมอจกูติปาเนี่ยสุกิตาวกาลาจิอาวุแตกโอยังจะขอสื่อนุทาฟื้นปีวิริโอวิโอเฮ้ยชมว่าชกูวิโอโบชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือวิโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโอ้ก็ตะขาเนี่ยวิโอฟุสิเจล่าของวิคาฟูวุแตกเนี่ยสื่อนิคิกะคือโอยังจะขอฟื้นปีขอสื่อนติเนาะ
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งาคุชีอยากจะท่าชมว่าชีวิตโอ้โหโคตรเลยนะยาฟุฟุชินดูเว้ยเนี่ยผู้ว่าสารนับบาสิบโอลีเขาจะว่าอะไรเขาตีเชียวไปที่โอ้เนี่ยเป็ดตัวเนี่ยกับเขาตาเชียวเราจับปืนดัวปืนวัวอาปืนข้าปืนโอ้เนี่ยของกัดจีบีจะบีจบีเขาตาจบีว่าบีจบีลาซาผู้จ้าก็ผู้จ้าก็ผู้กับบีลาเมสิจ้าก็ชื่อกับบีคนเนี่ยวัวบีวัวซื้อทุเรศฮะพี่ฮะสุดทุเรศขอสุดฮะสั่งโลอาบีจะไม่ดมเอานาโก้ชิบุชิเสียฮะอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีวัดที่เสีย
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูงูมาปะเชเจลาหูอหิตาเมจือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.a

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทย700กว่าปีแห่งสยามประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้รวบรวมผืนแผ่นดินทรงปกป้องทรงพิทักษ์รักษาทรงพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นเอกราชาที่ยิ่งใหญ่มิสามารถหาประเทศใดในโลกเสมอเหมือนทุกพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงพระกตัญญูภาพสูงยิ่งทรงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรและบางพระองค์ทรงรักราษฎรยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองรวบรวมแผ่นดินทรงตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรีชาการยุทธทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเมื่อพระชนมายุ19พรรษาวีรกษัตริย์สมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นพระมเหสีพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ทรงสละพระชนมชีพในสนามรบเพื่อให้ประเทศชาติยังดำรงคงอยู่ต่อไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นเอกษัตริย์แห่งแผ่นดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ประกาศอิสรภาพก่อนทำศึกสงคราม

ทรงต่อด้ามขวานทองจนถึงแหลมมลายูและทรงแผ่อิทธิพลขยายอำนาจมีประเทศราชสวามิภักดิ์ทรงบรรณาการจนทำให้สยามประเทศในยุคของพระองค์เป็นดังเมืองทองของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสองพระองค์ทรงมีพระคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพื้นแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมวางพระราชกุศโลบายอันเป็นเลิศในการกอบกู้แผ่นดินขยายอาณาเขตอันแผ่ไพศาลทรงสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามสุดที่จะหาประเทศใดเสมอเหมือนทรงปกป้องแผ่นดินด้วยชัยชนะในการศึกสงครามทั้งสงครามเก้าทัพสงครามท่าดินแดงและสามศพสงครามตีเมืองลำปางและเมืองป่าซางสงครามตีเมืองทวายสงครามตีเมืองพม่าและสงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพาสยามประเทศได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทรงแก้สนธิสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทุกฉบับสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างสง่างามทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกพระองค์ได้รับการกราบถวายบังคมทูลเชิญให้เป็นองค์ทานในพิธีสวนสนามปลดอาวุธประเทศที่แพ้สงครามเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลกถึงความสง่างามและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ทั่วโลกยอมรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงต่อสู้กับสงครามการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สงครามยาเสพติดและสงครามความยากจนของประชาชนของพระองค์ตลอดการครองราช70ปีที่ยาวนานที่สุดในโลกจนได้รับการสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากทั่วโลกเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกอยู่ชั่วกาลปวสานของประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจจอมทัพแห่งสยามประเทศมาหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจอันหนักอึ้งในทุกด้านพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจทรงส่งเสริมให้กิจการทหารและตำรวจเจริญรุ่งหน้าอีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจสำคัญของเหล่าทหารหารและตำรวจมาโดยตลอดณสมรภูมิเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าสถานการณ์ภาคใต้หนักเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปยังไม่กลับภาพทุกภาพพระสุรเสียงกระแสพระราชดำรัสท่ามกลางสมรภูมิสร้างความอบอุ่นใจและซาบซึ้งแก่เหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งแม้จะต้องทรงเสี่ยงพยันตรายแต่เพื่ออธิปไตยของชาติและความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มพระกำลังขณะเดียวกันก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระราชองครักษ์ประจำพระองค์ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกแห่งทั่วประเทศ

ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยังหาที่เปรียบไม่ได้อยู่ในสายพระโลหิตของพระองค์มาโดยตลอดจากพระบรมชนกนาถสู่พระราชโอรสภาพแห่งความกล้าหาญนี่ทรงหวาดหวั่นต่ออันตรายกระแสพระราชดำรัสที่บ่งบอกถึงความรักผืนแผ่นดินและประชาชนยิ่งกว่าพระองค์เองยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์มิรู้ลืมดังเช่นเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2516มีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รอยต่อจังหวัดสกลนครและนครพนมขณะที่เฮลิคอปเตอร์ล่วงหน้า2ลำคือเฮลิคอปเตอร์ของแม่ทัพภาคที่2กับเฮลิคอปเตอร์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประสบเหตุร้ายทำให้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำตกผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเสียชีวิตแม่ทัพภาคที่2อาการสาหัสเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของรัชกาลที่9ตามมาติดๆพระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดข้าราชบริพารกราบบังคมทูลฝ่าพระบาทขอให้เสด็จพระราชดำเนินกลับแต่พระองค์ทรงรับสั่งว่าเราเป็นจอมทัพไทยถ้าไม่ลงไปประชาชนกับทหารจะฆ่ากันตายพระองค์ทรงประทับและคลี่คลายปัญหาให้ใช้ความอลุ้มอล่วยรู้รักสามัคคีจึงได้เกิดอนุสาวรีย์รู้รักสามัคคีที่ภูผาน้อยจังหวัดสกลนครนี่คือภาพที่คนไทยซาบซึ้งตื้นตันใจในพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังหาที่สุดมิได้ซึ่งพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณนี้ส่งทอดมายังล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ยังเต็มเปี่ยมจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2519ที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมสถานการณ์ทรงฟังการบรรยายสรุปแล้วทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปแก้ปัญหาด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรงเกรงกลัวพยันตรายใดๆเลยแม้แต่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานพระองค์ทรงตรัสด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ชักช้าไม่ได้ต้องรีบไปแก้ไขให้ได้เดี๋ยวนี้และเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารทรงรับสั่งให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงในพื้นที่ที่กำลังมีการปะทะกันพระองค์ทรงวิ่งฝ่าดงกระสุนโดยไม่ทรงเกรงกลัวทรงวางยุทธวิธีการรบให้กับทหารทรงสอนวิธีการใช้อาวุธอย่างคล่องแคล่วทรงเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการและหัวหน้าชุดลาดตระเวนด้วยพระองค์เองอีกพระราชดำรัสหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติและความรักเทิดทูนในพระองค์ว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลอบขวัญให้กำลังใจประชาชนพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนจงเชื่อมั่นว่าทหารจะคุ้มครองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่เหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปประทับอยู่เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองเชื่อเหลือเกินว่าหนูๆเหล่านั้นคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มที่ไปอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระโอรสในพระประมุขแห่งชาติพระองค์ทรงประทับแรมที่นั่นท่ามกลางอันตรายและความหนาวเหน็บของอากาศในคืนนั้นทรงชุดทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวเสวยพระกริยาหารแบบง่ายๆมิได้เป็นภาระแก่ผู้ใดเลยช้อน

สังกสีจานสังกสีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ทหารหาญทรงประทับอยู่จนเหตุการณ์สงบก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ยังทรงตรัสสั่งทหารให้จัดชุดหน่วยคุ้มกันอย่างรอบคอบให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดพระองค์ได้เสด็จกลับมาทรงเยี่ยมประชาชนและทหารที่บาดเจ็บด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้นับจากวันนั้นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับทุกวันนี้ชาวบ้านหมากแข้งและใกล้เคียงยังคงจดจำพระเมตตาพระปรีชาสามารถของพระบรมชนกนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อย่างมิรู้ลืมพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างดั่งสายฝนหยาดรินชุ่มชโลมพื้นแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อปลายปีพุทธศักราช2514สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจการสร้างทางที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสวิทยุแจ้งว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์นำผู้บาดเจ็บจากพื้นที่การสู้รบสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงทราบจึงรับสั่งว่าจึงทรงรับสั่งว่านำเครื่องขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันจะไปด้วยในเหตุการณ์นั้นนายทหารผู้ใหญ่ได้กราบบังคมทูลทัดทานว่าที่นี่ไม่มีเสบัญชาการต้องรอเสพระองค์ทรงรับสั่งว่าฉันนี่แหละเสในขณะที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือจุดเกิดเหตุมีพลุสัญญาณสีแดงซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายลงไม่ได้ระหว่างที่นักบินพยายามหาที่ลงที่ปลอดภัยอยู่นั้นทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงทุ้มๆว่าลงไปตรงนี้แหละนักบินจึงตัดสินใจนำเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงตรงกลางป่าที่มีที่ว่างพอจะลงได้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วทรงสาวพระบาทเข้าหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงหิ้วกระเป๋ายาวิ่งตรงไปยังผู้บาดเจ็บยังไม่ทรงกลัวอันตรายเช่นเดียวกันสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงคุกเข่าอยู่ข้างๆผู้บาดเจ็บทรงจับรอบๆแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยไม่ทรงรังเกียจเลยแม้แต่น้อยภาพที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์สุดตื้นตันใจในยามนั้นคือภาพที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประคองทหารผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งอย่างไม่ถือพระองค์พระองค์ทรงส่งถึงมือหมออย่างปลอดภัยนี่คือพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรคนไทยเป็นชนชาติที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงบริบูรณ์พร้อมในความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2518ที่อำเภออรัญญประเทศยังมีภาพที่คนไทยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10พระองค์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมานานักจากเหตุการณ์ทหารไทยปะทะกับเขมรแดงที่บุกล้ำชายแดนมีชาวบ้านล้มตายกันมากพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจและทรงแนะนำการวางแผนการต่อสู้ในพื้นที่อันตรายทรงประทับรับฟังการบรรยายบนโรงเรียนกับเก้าอี้นักเรียนอย่างไม่ถือพระองค์เพราะในพื้นที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะเสด็จพระราชดำเนิน

0: งหน้าแค่ชั่วโมงเดียวจึงไม่มีพระเก้าอี้ให้ประทับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงตำหนิแต่ประการใดก่อนจะเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้ทรงรับสั่งกับพลเอกนพดลวัฒโนไทยนายทหารที่กราบทูลถวายรายงานเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้ประสูรเสียงนี้ยังดังก้องอยู่ในหัวใจของเหล่าทหารอบอุ่นและซาบซึ้งเหลือเกินพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงรักประเทศชาติกับประชาชนยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองทรงตรัสเสมอว่าความปลอดภัยและสันติสุขของประชาชนคือเป้าหมายที่สำคัญ
1: จุดยืนของชาติของกองทัพโดยยกความปลอดภัยของราษฎรเป็นหลักและการปฏิบัติงานอย่างที่ปฏิบัติงานมาไม่ใช่แต่ว่าถือปืนไปลบไปยิงเขาอย่างเดียวสงครามคือทั้งการเรื่องการมวลชนเรื่องจิตวิทยาเรื่องการข่าวเรื่องการพัฒนาเรื่องการทำให้ชีวิตและพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทุกคนสบายใจและนำทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดอย่างที่พูดว่าทุกคนก็อยู่เป็นนักรบนักรบเพื่อสันติสุข
0: ปัจจุบันแม้ไม่ได้รบด้วยอาวุธแต่พระราชภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพระราชปรีชาญาณอันลึกซึ้งดังเช่นการรบกับสงครามชีวภาพสงครามเชื้อโรคโควิด-19ศัตรูที่มองไม่เห็นตัวที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกจนบางประเทศประชาชนเสียชีวิตเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ประเทศไทยกลับได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการวางแผนและการจัดการเป็นที่หนึ่งของโลกพระองค์ทรงวางแผนป้องกันและแก้ไขด้วยพระสติปัญญาเป็นเลิศพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกด้านเพื่อปกป้องอาณาราษฎรให้ปลอดภัยเขาตายเท่าไหร่เราตายเท่าไหร่นี่คือบทพิสูจน์พระราชอัจฉริยภาพแห่งพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของปวงชนชาวไทยผู้ทรงห่วงใยประเทศชาติและประชาชนเสมอมาพระองค์ได้พระราชทานอากาศยานสมรรถนะสูงแบบเซสนา 182T จำนวน3เครื่องเข้าประจำการในกองทัพบกเพื่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนพระราชปรีชาญาณในพระองค์จะเป็นครอบแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่จะคุ้มครองปกป้องประเทศชาติและประชาชนให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดิน

ภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษฎร์ใกล้ไปไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจพระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทย3พระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยศคนละบาทพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสุขุมคัมภีรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัสสัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมการต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราช

ยานทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเค็ญดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิ์ที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนนึงที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยทางเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะ

0: สังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนั้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพิทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ
1: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะ อะไรให้คุณหมอดูตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
2: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้คนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การ

0: จาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโอสถและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: การเริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากนะคะแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
2: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีความที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
1: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
3: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ คิดว่าผลบุญต่างๆนั้น

0: งดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
1: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าวันจันทร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกมายังเมืองเฉียนหรือสกีจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือวิกตอเรียล่องมาในคลองเทเลมาร์กและเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองโนโตเดนในเวลาประมาณบ่าย2โมง

วัสดีครับในการเสด็จประพาสเมืองโนโตเดนและเมืองรูเกนของประเทศนอร์เวย์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆมากมายหลายแห่งใน2เมืองนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหรือโรงงานผลิตกระดาษนะครับซึ่งเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใหม่มากๆครับและไม่เคยมีในประเทศของเรามาก่อนซึ่งพระองค์ได้ทรงสนพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับและได้ทรงบันทึกเรื่องราวถ่ายทอดความรู้ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มาเลยก็ตามนะครับเมื่อได้อ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งเลยล่ะครับ

ต้นพุทธศตวรรษที่25เป็นช่วงที่นอร์เวย์กำลังพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมโดยการก่อตั้งบริษัทน็อตไฮโดรที่เมืองโนโตสเดนถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประเทศนอร์เวย์ในช่วงนั้น

วันที่29กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย2โมงเรือวิกตอเรียได้เดินทางมาถึงท่าเรือเมืองโนโตเดนซึ่งวันนั้นแซมไอเดผู้อำนวยการของบริษัทน็อตไฮโดรได้มารอรับเสด็จถึงท่าเรือจากนั้นพระองค์ได้เสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมฟูรุฮามซึ่งปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวไม่มีอยู่แล้วมีเพียงหลักฐานในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ที่พระองค์ทรงบันทึกไว้

เวลาประมาณบ่าย 3:00 น.นายไอเดได้นำเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทน็อตไฮโดรซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโนโตเดน

บริษัทน็อตไฮโดรก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2447โดยบุคคลสำคัญ2คนคือแซมไอเดผู้มีความเชื่อว่าพลังน้ำจากน้ำตกในนอร์เวย์จะสามารถนำมาพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้เขาได้ซื้อน้ำตกหลายแห่งในช่วงนั้นโดยน้ำตกสำคัญที่เขาซื้อไว้คือน้ำตกรูกันอันเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโรงงาน

0: เย่ได้พบกับคริสเตียนเบียกลันศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนั้นผู้คิดค้นการกลั่นธาตุไนเตรตเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อการเพาะปลูกทั้งสองคนร่วมมือกันเปิดบริษัทน็อตไฮโดรซึ่งเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนแห่งแรกของโลกและเริ่มกระบวนการผลิตในวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2450โดยใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกัน
1: And Professor Birkeland some few days after his what shall we say his discovery met a Norwegian engineer who built power stations and industries by the name of Sam Eide and when these two guys talked together during a dinner they came up with the idea of testing the professor's discovery for the purpose of producing nitric gas and then they worked out the machine that you can see behind me and after some months work in Oslo and some other places they moved up here to Notodden where it was a power station that had a surplus of energy and could supply them so they could make big experiments and here at Notodden the experiments showed that it was possible to succeed to get success with this and in 1905 the company was a reality and the 2nd of December 1905 Norsk Hydro was established here at Notodden as the first company in the world that could produce fertilizers with nitrogen in an industrial scale.
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2กิจการของบริษัทได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยถือเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดในเอเชียซึ่งบริษัทได้มาร่วมกิจการกับบริษัทไทยในการผลิตปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้งซึ่งยังคงมีจำหน่ายอยู่จนถึงปัจจุบัน

ในปีพุทธศักราช2472นอร์ทไฮโดรได้ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่เมืองชายฝั่งฮิโรย่าซึ่งสะดวกต่อการขนส่งมากกว่าปัจจุบันอาคารสำนักงานในโนโตดเดนจึงเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องใช้ในยุคเริ่มแรกของการก่อตั้งบริษัท

ในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวยังพบของขวัญพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่แซมไอเดเมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสบริษัทนี้หลังจากทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทนอสไฮโดรแล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับซึ่งเป็นบ้านพักของไอเดหรือที่เรียกชื่อว่าบ้านแอดมินี

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2449ในแบบคลาสสิกตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้เป็นบ้านที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นโดยไอเดใช้เป็นทั้งที่พักและสำนักงานเป็นบ้านพักรับรองแขกรวมถึงเป็นฉากหลังเพื่อให้เจ้าของเงินกู้จากต่างประเทศได้เห็นถึงความเจริญของบริษัทเมื่อเดินทางมาดูงานในเมืองนี้

เรือนหลังนี้ทำด้วยไม้ล้วนก่อศิลาแต่ฐานชั้นล่างใช้เสาแลตัวไม้สลักลวดลายอย่างนอริเจนตลอดจนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ทำสำหรับเรือนนั้นมีห้องนอนที่เหลือจากเขาอยู่มากพอพวกเราอยู่ห้องนอนพ่อสบายดีนักเรือนนั้นสร้างอยู่บนเนินเฉพาะตรงช่องทะเลสาบและเห็นภูมิประเทศทั้งน้ำทั้งบกไกลงามดีมาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์แรกของเจ้าของบ้านเห็นได้จากพระปรมาภิไธยในสมุดรายชื่อแขกที่เข้ามาพักซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าแรกของสมุดเล่มดังกล่าวโดยปัจจุบันสมุดเล่มนี้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนี่คือห้องพระบรรทมเมื่อ100ปีก่อนเป็นห้องที่มีวิวสวยที่สุดของบ้านแม้จะมีขนาดไม่กว้างขวางมากนักแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครันและพระบรมฉายาลักษณ์ที่คนไทยคุ้นตากันเป็นอย่างดีก็ทรงบันทึกที่หน้าบ้านหลังนี้นอกจากนั้นทีมงานยังได้ค้นพบภาพที่บันทึกในเวลาเดียวกันอีก2ภาพโดยภาพนี้เป็นภาพที่พระองค์ทรงยืนที่บันไดทางขึ้นบ้านปัจจุบันเจ้าของบ้านได้ประดับภาพนี้ในส่วนที่เป็นห้องใต้ดินของบ้านส่วนภาพนี้เป็นภาพรถยนต์พระที่นั่งโดยบุคคลที่นั่งอยู่บนรถคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ปัจจุบันภาพนี้ประดับอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ของบริษัทนอสไฮโดร

เวลาประมาณ5โมงเย็นของวันเดียวกันพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำของตำบลโนโตเด่น

นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำของโหนดโดดเด่นที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก2เดือนหลังจากนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมีกำลังผลิต 30,000 แรงม้านับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกิจการอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ในการหันมาใช้พลังงาน

หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองรูกันซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีเส้นทางรถเหมือนในปัจจุบันพระองค์ได้ประทับเรือกลไฟเล็กที่ท่าเรือตำบลตินซือแห่งนี้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ขบวนเสด็จที่เดินทางท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลาทะเลสาบตินซือมีความยาว45กิโลเมตรพระองค์ได้ประทับเรือกลไฟแล่นไปในทะเลสาบและเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลฟาเคอร์สตรันในเวลาประมาณบ่ายโมงและพระองค์ได้เสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมฟาเคอร์สตรัน

0: โรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2409จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้จะเห็นได้ว่าอาคารในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมากในวันดังกล่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้นำเสนอข่าวการเสด็จประพาสของพระองค์อย่างละเอียดพร้อมกับชาวเมืองที่มาเฝ้ารับเสด็จพระองค์กันเป็นจำนวนมากและภาพนี้ยังเป็นภาพสำคัญภาพหนึ่งที่บันทึกอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ของเมืองรูกัน
1: In a way and there wasn't so many hotels at that time so lots of people knew about this hotel the old hotel burned down in 1924And that old lady who owned it built a new one, not so big, but it opened again 1926. It's a fantastic story, and the King of Thailand has been here. Jules Verne, the famous book writer, has been. There are lots of famous people have been here.
0: จากโรงแรมฟาเคอร์สตรันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งคันนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองรูกันท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาจนทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก

รูกันเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของบริษัทน็อตไฮโดรโดยระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งนี้บริษัทน็อตไฮโดรได้จ้างคนงานกว่า 2,500 คนหลังการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จคนงานหลายคนได้ตั้งรกรากและทำงานที่นี่และทำให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้เติบโตเป็นเมืองขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2463

สถานที่สำคัญที่ทำให้รู้กันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือโรงไฟฟ้าเวม็อกโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นและเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่2ของน็อตไฮโดรซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2454

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เยอรมนีได้เข้ายึดโรงงานแห่งนี้เพื่อเป็นฐานในการสร้างระเบิดปรมาณูแต่การสร้างระเบิดดังกล่าวถูกขัดขวางโดยวีรบุรุษแห่งเทรมาร์กจำนวน6คนซึ่งได้ลักลอบเข้าไปวางระเบิดอาคารที่เก็บอุปกรณ์สำคัญในการผลิตปรมาณูครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปัจจุบันตัวอาคารเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโรงงานและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2

ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองรูกันนอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เวมอกซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเส้นทางจากฟาเคอร์สตรังมายังรูกันก็กำลังมีการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อขนส่งวัตถุดิบและผลผลิตจากโรงงานส่งผ่านไปทางทะเลสาบตินซือและต่อไปยังทางรถไฟที่เมืองเฉียนเส้นทางรถไฟสายนี้บริษัทน็อตไฮโดรได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเป็นเวลา30 ปีนับเป็นรถไฟฟ้าแห่งที่2ของประเทศนอร์เวย์

ภายหลังที่บริษัทน็อตไฮโดรย้ายที่ตั้งของโรงงานไปยังเมืองฮิโรย่าและปิดโรงงานที่รูกันเส้นทางรถไฟสายนี้ได้หยุดให้บริการในปีพุทธศักราช2534โดยชาวเมืองรูกันได้อนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

เวลาประมาณ6โมงเย็นของวันที่29กรกฎาคมรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางฝ่าสายฝนจากโรงแรมฟาเคอร์สตรันเป็นระยะทางประมาณ25กิโลเมตรจึงถึงโรงแรมรูกันอันเป็นที่ประทับ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโรงแรมรูกันได้ถูกทำลายลงปัจจุบันเป็นร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวซึ่งมาชมความงดงามของน้ำตกรูกันในช่วงฤดูร้อนภายในร้านยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดับไว้ในร้านด้วย

0: หลักฐานที่หลงเหลือเกี่ยวกับโรงแรมรูกันที่ทีมงานได้ค้นพบในอีก100ปีต่อมาคือสมุดรายชื่อแขกที่เข้ามาพักซึ่งแตกต่างจากสมุดของโรงแรมแห่งอื่นที่ทีมงานเคยพบก่อนหน้านี้เพราะสมุดเล่มนี้มีรอยตัดในส่วนที่เป็นพระปรมาภิไธยของพระองค์ออกไป
1: Her har jeg gjesteboka til Rjukan Hotel. Og i 1907, kong Sjulalongkorn gjestet hotellet sammen med Sam Eide. Kong Sjulalongkorn skrev sitt navn her, og hans reisefølge skrev sitt navn her. Og etter at de hadde reist, så tar eieren av hotellet og klipper ut kongens navn. Og der hang navnet på veggen i oppholdsrommet, i glass og ramme. Men under den andre verdenskrig, Norge var okkupert av Tyskland, da var det tyske offiserer som fjernet navnet. De ramponerte hotellet veldig. Den boka var jeg lenge på jakt etter, for jeg regnet med at en gjestebok fantes, men jeg kunne ikke få tak i det. Men så til slutt så fant jeg ut at på Notodden var det en familie, etterkommere etter de siste eiere, eller de siste drivere av hotellet. Og jeg kontaktet dem, og de hadde boka. Ja, jeg kan nok si at jeg er spesielt interessert i kong Sjulalongkorn. På grunn av at han var en fenomenal bra mann for Thailand.
0: หลังจากทอดพระเนตรน้ำตกรูกันแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังบ้านของไอเดอันเป็นที่ประทับในเมืองโนโตเดนโดยพระองค์ได้ทรงเล่าถึงพระราชประสงค์เกี่ยวกับการนำปุ๋ยของบริษัทน็อตไฮโดรกลับไปใช้ในสยามว่า
2: พ่ออยากจะทดลองเฟอร์ทิไลเซอร์ในเมืองเราบ้างทีจะดีจึงให้พระยาชลยุทธคิดอ่านจัดส่งไปลองดูตันหนึ่งก่อนแต่ขอให้เขาบรรจุถุงเล็กๆเพราะถ้าเปิดทิ้งไว้ถูกอากาศชื้นอาจจะละลายได้ปุ๋ยเช่นนี้ในยุโรปใช้กันโดยมากเมืองอังกฤษเมืองเดียวใช้อย่างที่มาจากชิลีหลายหมื่นตันคงจะเข้าไปถึงก่อนพ่อไปถึงจะต้องมอบให้กรมดำรงเป็นผู้จัดการ

รุ่งเช้าของวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงงานผลิตกระดาษของเมืองโนโตดเด่นซึ่งมีชื่อว่าทินฟอสเปเปอร์ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ได้ปิดกิจการไปแล้วบริเวณโดยรอบของโรงงานเป็นอีกบริเวณหนึ่งซึ่งทีมงานได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายในวันนั้นเป็นภาพที่แทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีเท่าใดนักหลังจากทอดพระเนตรโรงงานกระดาษแห่งเมืองโนโตดเด่นเวลาบ่าย2โมงของวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเส้นทางเดิมคือประทับเรือวิกตอเรียที่เมืองโนโตดเด่นกลับมายังเมืองเฉียนและเรือวิกตอเรียได้เดินทางมาถึงเมืองเฉียนในเวลาประมาณ5โมงเย็นจากนั้นพระองค์ได้ประทับรถไฟเสด็จพระราชดำเนินยังเมืองเบรวิกที่ซึ่งเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจอดรออยู่จากนั้นเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เดินทางจากเมืองเบรวิกประเทศนอร์เวย์สู่เมืองคิวของประเทศเยอรมนีเป็นการจบเส้นทางเสด็จประพาสนอร์เวย์ซึ่งใช้เวลานานถึง27วัน

การเที่ยวเมืองนอร์เวย์นับว่าเป็นยุติจบกันเพียงนี้ทีพรุ่งนี้จะได้ตั้งต้นเป็นอันชุดใหม่เรื่องราวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากจริงๆเพราะฉะนั้นพ่อจึงขอจบลงในวันนี้ให้เป็นอันขาดตอนกันสักทีว่าตามจริงการที่มาเที่ยวนี้ก็ดูไม่ช้าเท่าใดเป็นเวลาล่วงได้ถึงเดือนหนึ่งแต่ยังรู้สึกว่าช้าเสียจริงๆวันที่จะกลับก็ยังน้อยกว่าวันที่ล่วงไปแต่ความคิดถึงบ้านไม่ได้น้อยลงไปได้ตามวันเลยยิ่งน้อยลงดูเหมือนจะเตือนใจให้คิดถึงมากขึ้นเพราะมันนานวันเข้าทุกทีพ่อคิดถึงนะขอฝากความคิดถึงมายังใครๆที่เป็นที่รักใคร่ทุกคนขอให้บอกว่าพ่อมีความสบายดีอยู่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

ผมคิดว่าผมเป็นคนไทยที่โชคดีนะครับเหตุที่กล่าวว่าโชคดีนั้นก็เพราะได้มีโอกาสมาถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยความโชคดีนั้นทำให้ผมได้เกิดความเข้าใจนะครับความเข้าใจในเบื้องต้นที่ผมอยากจะกล่าวคือทำให้ผมเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นผูกพันกับธรรมชาติผูกพันกับต้นไม้ผูกพันกับน้ำผูกพันกับอากาศดินน้ำลมไฟต่างๆนั้นเป็นปัจจัยของชีวิตอย่างไรนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องถ่ายทอดในสิ่งที่เรารับทราบรับรู้จากพระบาทพระอยู่หัวด้วยรัชกาลที่9ได้ทรงสอนมานั้นไปสู่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวโลกทั้งหลายและโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยวันนี้โชคดีครับโชคดีเพิ่นลูกหลานกลุ่มหนึ่งจะบอกให้คุณปู่เมธพาเที่ยวหน่อยก็เลยถือโอกาสพาเข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่มีชื่อว่านครสีเขื่อนขันแหล่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สุดท้ายของกรุงเทพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาลูกหลานมาเที่ยวเพื่อให้ลูกเกิดความเข้าใจนะครับหวังอย่างยิ่งพอเขาเข้าใจแล้วเขาจะได้เข้าถึงการปฏิบัติเข้าถึงการกระทําแล้วผลสุดท้ายเราก็จะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่พระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งไว้ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒน

0: ื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเห็นอะไรที่นี
1: ่เห็นต้นไม
0: ้ต้นไม้เห็นอะไรอีก
1: เห็น
0: น้ำมีสิ่งหนึ่งจำเป็นต่อชีวิตด้วยแต่เรามองไม่เห็น
1: อากาศ
0: ต้นไม้ให้อะไรกันแล้ว
2: ให้ออกซิเจน
0: ให้ออกซิเจนเรานี่เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปของดีนะออกซิเจนพอเราหายใจออกซิเจนเสร็จเราคายอะไรออกมา
3: คาร
0: ์
3: บอนไดออกไซด
0: ์คายขยะมาเลยนะทีนี้ถ้าปู่ไม่พูดอย่างนี้แล้วแล้วปู่เองก็ไม่เข้าใจนะแต่เดิมเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้เอาเนื้อไม้ไปขายก็ได้เงินมาใช่ป่ะแต่ลืมไปว่าธรรมชาติดินน้ำลมไฟมันสำคัญกว่าเงินซ้ำไปนะเพราะมีเงินแต่ไม่มีต้นไม้เลยไม่มีข้าวเลยไม่มีอะไรเราจะไปซื้ออะไรปู่โชคดีปู่โชคดีที่มีครูที่ยิ่งใหญ่เลยเป็นครูแห่งแผ่นดินเลยถ
1: ่
0: ายสิเก่งในหลวงรัชกาลที่9ไปเรียนรู้พระองค์ท่านสอนอยู่นานเท่าไหร่รู้ป่ะถ่ายสิ35ปีโอ้โหนี่ฝ่าจะอายุ35นี่นะฝ่าอายุ35นี่รออยู่นานเลยนะ35ปีเรียนรู้อยู
1: ่แล้วโครงการมีกี่โครงการคะ
0: โอ้เยอะแยะไปหมดเลยท่านสอนหมดให้เข้าใจธรรมชาติให้เข้าใจต้นไม้สำคัญยังไงเมื่อกี้นี้หนูบอกมาตรงนี้พอมองไปรวมๆแล้วมันก็เป็นป่ามันสำคัญอย่างไรมันสำคัญต่อชีวิตนะน้ำสำคัญอย่างไรนะฝนตกนี่อย่าไปกลัวลำบากดีธรรมชาติให้กับเราแล้วแต่เราต้องทำไม
4: รักษาร
0: ักษาเก็บไว้
1: ต้องรับช่วงต่อไป
0: ต้องสัตว์อยู่ด้วยเมื่อกี้เห็นตัวแล้วใช่ไหม
1: ตะกรวด
0: เห็นตัวเขาเรียกอะไรตะกรวด
1: อ
0: ุ้ยนั่นปลาเสือ
1: ปลาเสือ
0: เห็นไหมจุดนั่น
1: นี่ไงนกเขาไม่ให้อาหาร
0: ปลาเสือมันทำอะไรได้ลูก
1: มันว่ายน้ำแล
0: ้
1: ว
0: ว่ายน้ำเสร็จแล้วมันทำอะไรได้แ
1: ปลกประหลาด
0: มันอะไรมันพ่นน้ำขึ้นมาได้นะเดี๋ยวดูให้ดีๆมันจะพ่นน้ำให้เรา
2: ในนี้ลึกเท่าไหร่ครับ
0: ลึกเท่าไรปู่ยังไม่ลงไปวัดเลยเนี่ยจะจมมิดหัวแน่ๆอย่าลงไปวัดเลย
1: ผมได้ยินมาว่าที่นี่ครับมีรังปลวกด้วยใช่ไหมคะ
0: มีทุกแห่งลูกเห็นปลวกเมื่อไหร่เนี่ยเราสบายใจอย่างแสดงว่ามีน้ำเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำแล้วปลวกอยู่ไม่ได้อย่าไปรังเกียจครับ
1: ที่บ้านหนูก็มี
0: แต่ว่าถ้าขึ้นบนบ้านนี่แย่แล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: บ้านพังได้นะ
2: ใช่
1: แล้วมีเรื่องตลกอะไรเกี่ยวกับในหลวงวันพวกเราฟังบ้างไหมคะ
0: ไม่รู้ท่านชอบตัวมีพระอารมณ์ขันนะตอนนึงพระองค์ท่านได้รับพระเจ้าอยู่หัวได้ปริญญาเกี่ยวกับทางด้านดินเพราะท่านเก่งมากนะเรื่องดินนี่ท่านแก้ไขได้หมดเลยแล้วก็รู้เปล่าว่าสหประชาชาติประกาศเลยวันที่5ธันวาคมนี่คือวันอะไร
4: วันพ่อแห่งชาติ
0: วันเฉลิมวันเกิดของพระองค์ท่านประกาศวันที่5ธันวาคมนี้เป็นวันดินโลกเลยเห็นหรือเปล่าเป็นวันดินโลกเลยนะให้เกียรตินะครับถวายพระเกียรติพระองค์ท่านเลยเราได้ภาพภูมิใจไหมนะที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตทางด้านดินบอกปีนี้เป็นหมอดินแล้วนะพอเสร็จแล้วอีกสักพักหนึ่งได้ปริญญาบัตรทางด้านกฎหมายบอกปีที่แล้วเป็นหมอดินปีนี้เป็นหมอความแล้วนะเพราะว่ารู้เรื่องกฎหมายใช่ไหมพอปีถัดไปได้ปริญญาอะไรได้ปริญญาดนตรีเพราะถ้าเก่งดนตรีนะปีแล้วเป็นหมอดินเป็นหมอความแล้วได้หมอยาด้วยได้ปริญญาแพทย์ด้วยเป็นหมอความแล้วปีนี้เป็นหมอลำแล้ว ขันไหมต้องขันไหมเป็นหมอลำแล้วหมอลำแล้ว
1: ในหลวงเสกฝนให้ฝนตกลงมาได้จริงเลย
0: ตกจริงๆเลยนะเราเห็นข้างบนนี่เราเห็นอะไร
1: แม่
0: เห็นอะไรเห็นเมฆแต่พระเจ้าอยู่เห็นอะไรรู้ไหม
1: เห็นอะไรคะ
0: ไม่ได้เห็นเมฆเห็นน้ำคือฝนนะที่คิดต่อเลยว่าทำไงให้เมฆข้างบนเนี่ยมันหยดมาเป็นน้ำลงมาข้างล่างกลายเป็นโครงการอะไร
5: ฝนหลวง
0: เอาเรือบินขึ้นไปทำไม
5: โปรยสาร
0: สารอะไร
1: สารอะไรอ่ะ
5: มีสารอะไรบ้าง

0: สารอะไรอ่ะนี่เอาอะไรไปโปรยข้างบนง่ายๆเลย
1: เค็ม
0: อะไรเป็นเค็ม
1: เกลือ
0: นั่นแหละเท่านั้นแหละเคยสังเกตไหมเอาเกลือวางบนโต๊ะมันแห้งๆอยู่ดีเอาวางสักพักนึงมันชื้นเลยมันเปียกเลย
2: ดูด
0: ไอ้เกลือนี่มันดูดเอาน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยมาอยู่ที่รวมตัวนั่นเอาเกลือไปโรยดังนั้นไอ้น้ำก็เข้ามาจับตัวเป็นก้อนแล้วก็หล่นลงมาให้เราใช้งานโอ้เจ๋งไหมเนี่ยเดินอย่างนี้เหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อย
0: ไม่เหนื่อยเลยใช่
1: ไ
0: ห
1: ม
0: มีความสุขสนุกด้วย
3: คุณปู่สุเมธก็ได้เล่าให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้ศาสตร์การจัดการน้ำของพระราชาโดยการไปทำฝนหลวงกันห้ามพลาดเลยนะครับ

เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลฤดูฝนมาช้าไปหรือหมดเร็วไปจนทำให้เกิดภัยแล้งความทุกข์ยากของเกษตรกรจึงอยู่ในสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่9อยู่เสมอเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟ้าแต่ไม่สามารถรวมตัวกันได้พระองค์ทรงคิดว่าน่าจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อตัวจนเกิดเป็นฝนได้และนี่ก็คือที่มาของโครงการฝนหลวงนั่นเองแหละครับในที่สุดเราก็มาถึงศูนย์ฝนหลวงอำเภอหัวหินกันแล้วล่ะครับน้องๆภารกิจวันนี้เราจะไปทำฝนหลวงเพื่อเติมปริมาณน้ำในเขื่อนกันนะครับ

0: ันครับกฎการขึ้นเครื่องบินนี่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันยังไงครับ
1: ครับเราก็ขึ้นไปแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยรัดเข็มขัดนิรภัยขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกว่าความกดอากาศมันเข้าที่หูเราก็คำวาซาว่าเขาเรียกเคลียร์หูอ่ะนะบีบจมูกแล้วก็สั่งแรงๆถ้าไม่ออกหาวอ้าปากกว้างๆเลยก็ได้แล้วมีปัญหาอะไรสะกิดบอกคุณลุง
2: คุณลุงคะแล้วเวลาบินครั้งหนึ่งอะค่ะนานไหมคะ
1: ขึ้นไปในภารกิจแต่ละเที่ยวบินเนี่ยเราจะใช้ประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงเสร็จๆ
2: ฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปช่วยเขาเจสันเจนี้ทำยังไง
1: ก็บอกพี่ๆเขานะครับแล้วก็กดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็รีบไปข้างหลังพอช่วยพี่เขาเสร็จแล้วปุ๊บก็รีบกลับมานั่งที่นะครับอีก10นาทีงั้นเดี๋ยวคุณลุงจะไปเตรียมแผนการบินก่อนนะครับ
2: ไปด้วยนะคะ
3: ไปด้วยครับ
0: วันนี้ขอไปกับลุงหม่อมด้วยนะคะ
4: ครับโอ้ยินดีมากเลยครับ

ทีจะถึงที่หมายแล้วมาดูกันสิว่าทุกคนพร้อมกันหรือเปล่า

0: น้องๆครับสารสูตรร้อนได้ถูกโปรยลงไปเพื่อเลี้ยงแม่ให้อ้วน
1: เราได้โปรยสารฝนหลวงเกลือแป้งลงไปในกล้วยครับ
0: ถึงเวลาโจมตีกลุ่มเมฆกันแล้วครับโดยการโปรยสารยูเรียเข้าไปในเมฆมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: จกรรมที่โครงการฝนหลวงครับได้ไปเล่นน้ำฝนด้วยครับเป็นสนุกสุดเลย
1: เราก็ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็ได้โปรยสารฝนหลวงจริงๆแล้วค่ะ
2: ขึ้นเครื่องบินแล้วเสียวๆหน่อยค่ะ
3: ก็ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมที่นี่ครับเพราะว่าก็จะมีน้อยคนที่จะได้เข้ามาครับก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ดีใจมากเลยครับ
4: ช่วงหน้าพวกเราจะได้โอกาสไปเยี่ยมชมห้องทรงงานของในหลวงกัน

0: น้องๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการทำฝนหลวงนั้นเขามีวิธีการอย่างไรในขั้นตอนที่1เรียกว่าการก่อกวนคือการเร่งให้เกิดเมฆโดยใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีผงเกลือโซเดียมคลอไรด์ทำให้ความชื้นถูกดูดซับเข้าไปในเกาะรอบแกนเกลือจนรวมตัวกันเป็นเมฆขั้นตอนที่2เรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนเป็นการทำให้เมฆหนาขึ้นโดยใส่แคลเซียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารสูดร้อนทำปฏิกิริยากับก้อนเมฆเพื่อให้เมฆใหญ่ขึ้นภายในเมฆจะเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำและการรวมตัวกันของเม็ดน้ำมาถึงในขั้นตอนที่3เรียกว่าโจมตีเป็นการทำให้กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอที่สามารถจะตกเป็นฝนได้โดยใช้สารยูเรียซึ่งเป็นสารสูดเย็นในการโจมตีก้อนเมฆเพื่อทำให้เกิดฝนนั่นเอง
1: ทำไมเราเดินกันมา3คนน่ะ
2: ขาดใครไปคนนึงอ่ะ
3: หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาฝนหลวงนะคะในส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงเสด็จมาทำการทดลองแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำฝนค่ะด้านในด้านหลังนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ค่ะในส่วนของการแสดงห้องทรงงานแล้วก็เกี่ยวกับการทำฝนค่ะสนใจเข้าไปดูไหม
4: สนใจค่ะ
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยค่ะในห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงเสด็จมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะแล้วก็มาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำฝนเมื่อตอนปี2544ค่ะ
5: ในคอมพิวเตอร์สวยจังคะ
6: คอมพิวเตอร์ตอนแรกนึกว่าเครื่องดูด
3: อันนี้เป็นแผนที่นะคะส่วนที่โชว์อยู่นี้ก็จะเป็นแผนที่ภาคใต้ของเราซึ่งในหลวงท่านใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างถ้าเราดูตามวิดีทัศน์ตามวิดีโอของในหลวงที่ท่านทรงทำงานนะคะก็จะเห็นว่าท่านถือแผนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะแผนที่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลักษณะเป็นยังไงเราควรจะบริหารจัดการมันยังไงบ้างในการที่ทำในการจะทำงานของเรา
5: แล้วทำไมในหลวงไม่ใช้ GPS อะคะ
3: สมัยก่อนยังไม่มี GPS ค่ะก็เลยต้องใช้แผนที่
6: แล้วในหลวงมาใช้ที่นี่บ่อยหรือเปล่าครับ
3: ในช่วงทดลองยุคแรกๆค่ะตั้งแต่ปี2512เนาะในหลวงก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นประจำในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะมาบ่อยค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ในหลวงเสด็จมานะคะเมื่อปี2514ค่ะในหลวงมาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในรายการศึกษาทัศน์ค่ะก็ใช้บริเวณนี้ในการสอนนักเรียนเหมือนกัน
7: ถ้าอากาศร้อนจะอุ้มน้ำมากถ้าอากาศเย็นมันจะคายน้ำออกนี่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราทำให้เย็นมันจะคายเกลือออก
3: มีใครพอทราบไหมว่าเราใช้สารอะไรในการทำฝนบ้าง
5: โซเดียมคลอไรด
3: ์ใช่ถูกต้องน้องนัชชาคะ
5: เก่งน้ำแข็งแห
3: ้
5: ง
3: เก่งมากน้องเอกแพรค
8: ่ะแคลเซียมคลอไรด
3: ์ค่ะเก่งมากค่ะ
9: ผงยูเรียครับ
3: อุ้ยนี่รู้จักกันเกือบหมดเลยนะคะ
6: โซเดียมคลอไรด์นี่ใช่เกลือแกงป่ะครับ
3: ใช่ครับเหมือนกันเป็นเกลือที่เราสามารถใช้บริโภคได้
0: ได้เห็นห้องทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วนะครับเราไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ฝนหลวงเพื่อทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการกันนะครับ
3: ส่วนนี้นะคะใช่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
4: ตำราฝนหลวง
3: ใช่

0: านนี้เป็นรูปปั้นของอาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพพฤทธิเทวกุลนะคะอาจารย์หม่อมเนี่ยเป็นปรมาจารย์เกี่ยวกับการทำฝนตอนนั้นก็ได้อาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพเทวกุลนะคะเข้ามาช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการทำฝน
1: แล้วตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่ไหมคะ
0: ไม่อยู่แล้วค่ะท่านสิ้นแล้วค่ะ
2: สิทธิบัตรนี้เราคิดเองคนไทยทำเองเป็นของคนไทยมิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัวทำฝนนี้สำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในงานรัฐบาลถวายสิทธิบัตรฝนหลวง2มิถุนายน2548
3: เมื่อกี้นี่ช่วงนึงเราเดินผ่านแล้วปู่ชี้ให้ดูเป็นท้องฟ้าแล้วพระเจ้าอยู่หัวเก่งมากนะเอาเมฆลงมาเป็นน้ำให้เราใช้พอฟังเสร็จแล้วรู้สึกเป็นไง
1: ฝนทำให้ต้นไม้กับสัตว์เจริญเติบโตได้รวดเร็ว
3: เจริญโตเพราะอะไร
1: ที่ทุกอย่างต้องการน้ำหมดเลยค่ะ
4: คือพระองค์ท่านเก่งมากๆที่สามารถคิดค้นสารแต่ละอย่างหา

0: ุณสมบัติของสารเพื่อที่จะได้นำมาผสมรวมกันทำให้เกิดสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือน้ำค
1: ่ะดีมากน้ำแข็ง
2: รู้สึกว่าท่านทรงพระปรีชาสามารถมากในทุกด้านนะคะและท่านก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
1: พี่ยาน
3: ถ้ามันผมเองผมก็คงจะไม่เชื่อแต่ว่าด้วยการที่ว่าท่านเริ่มจากการที่ท่านจินตนาการว่าท่านจะใช้วิธีอะไรในการที่จะเอาฝนที่ตกลงมาตามที่ท่านคิดเอาไว้และท่านก็ทดลองก็เลยทำให้สำเร็จผมก็เลยชอบในการจินตนาการของท่านค่ะ
1: ก็จินตนาการยังไม่พอต้องมีเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยต้องมีความรอบรู้ต่างๆผสมผสานหลายสาขาและดินน้ำลมไฟอากาศอะไรต่ออะไรต่อเยอะแยะไปหมดแต่ต้องเข้าใจดีมากลูก
4: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการช่วยแก้ปัญหาและก่อประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่พวกเราชาวไทยพวกเราจึงควรเรียนรู้และสานต่อในสิ่งที่พ่อทำตลอดไป

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
1: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
2: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริงๆ
1: ผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
0: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
2: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
0: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
1: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
0: ได้สิเป็นสุข
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มูลนิธิการศึกษา

0: ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่น

0: ในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
1: ค่ะแล้วอย่างที่ดีแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออันนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
0: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันค่ะส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทร้อนมีหลงผิดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
1: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
0: ี
1: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
0: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
1: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
0: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
1: ครับ
0: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
1: จิตเภท
0: สระเอพอสำเภาทอทหาร
1: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
0: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทร้อน
1: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
0: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
1: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคําสําคัญมาคําว่าหูแว
0: ่
1: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเค้าได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเค้าเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือ
1: ค่ะ
0: ผมก็จะถามเค้านะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ว่ามันคือมาพูดเป็นที่สําคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
1: คุยยาวๆ
0: นะคุยยาวๆ
1: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
0: ับ
1: เ
0: ราครับจะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงจะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
1: ่
0: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าวอีกเสียงนึงบอกเอ้าเค้าก็ทํากับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคน2คนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเค้าเอง
1: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกมั้ยคะ
0: ไม่มีใคร
1: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนอะคะคุณหมอ
0: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทํางานรวนไป
1: ค
0: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
1: ค่ะ
0: บางทีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว
1: ค่ะ
0: เค้ารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเค้าไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่สําคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเค้าได้ยินจริงๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เค้าไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
1: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
0: ้ค่ะงั้นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเค้าก็จะกลัวมาก
1: ค่ะ
0: เสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทําอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
1: ค่ะ
0: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเค้าก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นน่ะเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
1: เพียงแต่ว่าสําหรับเค้าคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
0: ครับ
1: แล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเค้าหรือว่าสั่งให้เค้าทําเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างงั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
1: ค
0: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเองนะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มีหรือบางคนรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหว
1: อยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วย

0: ขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเออ
0: กันแกล้งอันเนี้ยทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
1: ค่ะ
0: หรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตรัสรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันหนึ่งนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อืมเดี๋ยวไป
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทำไมเขา
0: แล้วก็ถามเออทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: โอ้ค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: เออมี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติเคยบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect
1: ค่ะ
0: คือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงถึงได้ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่คะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะว่าจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
0: อาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: เรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่มแยกแยะได้
1: ค่ะ
0: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็
0: หายไปหลายๆปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อย่างนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก5-6เดือนแล้วอาการกลับกำเริบโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะรู้ไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรก

0: ือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
1: โรคจิตหลงผิดเนี่ยอาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
0: ่
1: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
0: จะดูปกติ
1: ดูปกติสามารถทำงานได
0: ้
1: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
0: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
1: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
0: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
1: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
0: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอย่างเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน
0: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
1: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
0: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
1: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
0: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
1: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาทำงานได
0: ้ค่ะ
1: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิต
0: ค
1: ่ะเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
0: ค่ะ
1: นะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
0: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
1: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับการเล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
0: ะ
1: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นบางครั้งก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
0: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
1: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างเขาไม่ซื้อมา
0: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
1: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
0: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
1: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทางวิทยุไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะเขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
0: ค
1: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
0: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏ
1: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทํายังไงให้เขาทานยา
0: อ๋อ
1: พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าเอ๊ะไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
0: ะ
1: มันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
0: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะคะ
1: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
0: ค
1: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไ เอ็มไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
0: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคจิต
1: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
0: ะ
1: ทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
0: ม
1: ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
0: ะ
1: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
0: ะ
1: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้นเช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮ
0: ะ
1: ก็มาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
1: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
1: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
0: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
1: เอ็นทานก็คือไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่มีอะไรเลย
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
0: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทำให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
1: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
0: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
1: ติดบำบัดไม่ช่วย
0: ไม่ช่วย
1: อันนี้เป็นโรค
0: เป็น
1: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
0: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
1: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราวก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมดเขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
0: ใช้มี
1: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
0: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
1: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
0: ฤทธิ์ยาหมดก็จบ
1: ถ
0: ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
1: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
0: ค่ะ
1: ก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
0: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างงี้เค้าต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเค้าอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
1: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮ
0: ะ
1: อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
0: ์
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
0: ก็ผ่านไปได้ด้วยด
1: ี
0: ไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
1: ้
0: น
1: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10 เท่ามั้ง นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมอย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
0: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
1: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
0: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
1: ะ
0: กังวลไปหมด
1: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าหนึ่งมันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีนี้พอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
1: ครับยินดีครับ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยล่ะค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่

านั้นเองกระทั่งเมื่อรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ทรงย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

คงพอจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งนึงที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่า อย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นนึงที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดไม้เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อเนี่ย

0: เดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคนี้มันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะ
1: วันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะส่งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพินเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรง
0: เรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำยังไงจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดค่ะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของ

ของการสอนมารีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมารีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่เราจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยล่ะค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีนึงจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี่
2: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยฮะก็ประมาณนี้ครับ

0: คาเฟ่ปอลิสเดียวก็เฟ่ยบ่
1: สุปรี
0: ง่ายก็จ๋าเลยผ
2: มมาจูเชวีจัดติจาวี
3: จัดติจาวี
2: นี่จัดติจาวีชามาทีวีวะฮูวีหม้อกาฮูวีกระดิวี
3: โอ้เต็มมากเลย
2: กระดิวแล้วเตียเลยก็ห้องจาวีมาจออยากกองมาดาอ๋อสุดตะวีลาวีเจ้ามาจอไป
3: เสื้อผ้าติ

0: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
1: จะจับเพื่อนหน่อย
2: มาเพื่อสิ
1: เพื่อสิละ
2: ง่ายก็ละก็ดูชอบชูกัน
3: เป็นนักเตะผู้ชอบหมอตัวเล่นหมอเมียจะเป็นหลีกันเหรอ
4: มังไงฮีดีมังไงฮี
3: เอ๊ะร้าน
4: อะไรฮี
3: มังไงฮีมายักกันเยอะ
4: กันเลยไหนยังมีอ่ะ
3: ยังมีมาเล
4: ่ยังมีแล้วเล่น
3: แต่ยังมีมาเหล็กกระเทียมเราไหมยัก
4: งายาวลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นดีเชียวก็ยังดีขนาดมังไงฮีผมที่เจอยู่มาลาเขาคู่กันที่แผ่นม้าก็ยังมาของมาลาชิบุ
3: คือที่แผ่นม้าแบบพวกอะไรคือ
4: คู่ละประเจ้าหลายมาก
3: โอ้เราประชาเป็นคนน
4: ี้เราประชามุมไปผ่อน
3: มุมไปเอา
4: เลยมุมไปผ่อน
3: คุณมุมไปเอาเราเลยมา
4: เราเลยมาก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวจูบกันยันยันเนี่ยก็คือที่เชื่อบาที่อยู่นี่ก็มาฮิตกันนี
3: ่จะขับแบกอะไรล่ะ
4: อะไรฮิโลขับไปที่ไหนก็ไอ้
3: ข
4: ับ
3: ติ ด
4: ร
3: ถเลย
4: นี่ที่ขับติดรถ
3: น
4: ี่
3: เยอะมากจอย
4: นี่คือกูวิ่งก็ชนอยู่จอมาก็ชนเอาเลยก็ชนเอาเลยจ้ะก็ชนเ
3: อาเลยป
4: ะก็ติด
3: มาแล้วเลยก็ชนเอา
4: ไปปะเนี่ยไม่ค่าเจมาเลยก็ไม่ค่าเจเลยไอ้เหี้ยเราไม่เจอไอ้เหี้ยไม่เจอไอ้เหี้ยเลยอุ้ยเนี่ยกูมาตายเนี่ยก็เดี๋ยวจะชมว่ากูที่พักกูชุบไปมาไกลลิบกามาเพ็ดวิวมาเหี้ยเชื่อแต่มาเห
5: ี้ยการศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
3: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
5: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
3: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี่
5: ใช่ฮะ
3: เขาก็จะเรียน
5: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
4: กะจกวัวตีกะลีลีมากันกะกูอยู่ช่วงกะไรฮิคุตีกะตีโลหุกกะกูตีผักวัวเอ๊ะคดีฝาปุยอาคดีอาวัวปอยวัวดอวีขี้วีอาลูนัดสิกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเอาเตะจีเอ๊ะเลตเอวีอาวัวดอหารีโออีนัดสิกะจะจอยงายามุเตยงอมีอาคดัสูนัดเจอจะเจอยกัน
3: ยามุเตยมีอะไรสู้หรอ
4: เอ้ขี้มายกเองมึงข้าก็ยังมากาคนเดียวหายยัง
3: เอ๊ะใครไปเช่น
4: หนาโดเอ๊ะใครไปเช่นหนาพอดีเช่นหนาโด
3: ยี่สิบสี่ยี่สิบหนาโด
4: เ
0: อ๊ะแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
3: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละมาลาโมกับมาลาโบใช่ว่าปุ๊บปุ๊บซาเปะติพบไปแล้วเว้ยที่คอยมองคอยบอกออกมาคือเจ้าตาบอยจะเตะปุ๊บปุ๊บเฉะแ
6: ต่เราแต่เราถึงไห
3: นแปลอยู
6: ่ไปแล้วมองแม่เหลียวอะไรอย่างนี้ล่ะ
3: มองอะไรเฮ้ย
6: มองที่มาเฮ้ย
3: เลยเลี้ยงเยอะมากจนแล้วนี่ยังก็มักจมมากที่วิว
6: มาลับแปะจ้ะ
3: คู่ก็มักจมมาปากก็มักจม
6: ต้องมาดูฮิกา
3: น้าฮิกามาฮิกา
6: อ่ะที่
3: มาฮิอาเวชเชียร์กับ

0: hijau.
1: Asu ambil pot gaul kuatnya.
2: Pandai.
3: Cepat pandai ngapus sok. Pasok.
0: Pandai.
1: Kata perlu perlu perlu. Bukan hijau tak.
0: Hah?
1: Tak bukan.
0: Cuy ya.
1: Oh, cuy tak kalau. Kak kalau. Oh. Mati lemah ya kau hijau ni.
0: Kau mau mau ya?
4: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
5: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการเรียนหนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก็คือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามากลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
5: ครับผม
1: แบบนั้นเสียคงไม่ได
5: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
4: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
5: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือล้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: แสดงว่าครูเพิ่งมา
5: ผมเพิ่งมาได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
4: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
6: พ่อขับฟังเกียร์หนึ่งโม่

0: mà chạy có cái ghe hoa hạt á, mà lại chỉ có mà chuyển, nó có cái mà chuyển được
1: rồi. Hahahaha. Hát trở lại là phải khôi rồi.
2: Ờ, chứ ở nà bè khá có vị lý. Ô thảo bù là thả của ngà lạ hủ chứ ở xóa phá hà lời xí chế thả nổ khô gắn lúa gạo. Tô nám nè hà, vì xí hạ có vị chá. Sự tí chá lè chá mạng lọ lè. Chú bà có phó tí là lè. À chú yô khó yô khó yô khó chê lè. Cá mừng chá chê vị lý. Tê kà vị. Chê vụ ô vệ khá tí chê lè ô thảo. Cái cá mừng cha chế vì cái này có bị về đấy gì đấy khác để lo để với chó thế mà hê nên hưởng biết nhiều có bị vì như là có gì bị đấy thì có như có phi đồ bả lá lại mưa khó cả mà cả che chú gạo tít bị tít cả mưa cả che mà gạo số để chữa thay vì số mong chữa chi có gì đấy là lẽ cái này bị sao ha thì lẽ sáng sớm số thay có cú chú đã lẽ ของอะไรชิ้นขัดแผ่ไปมา
3: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
2: ้จากที่ที่เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจะนอนไหนที่จืดเลยจะนอนยิ้มกุยเลยอู้ยอบผูกกติวินนะฮะกะเลยเด็กก็ห่อแล้วก็จะแปะกุ้ยเชียวจะชิอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวเอาชีวิตเนี่ยมึงเสียที่มากามาเอาขอมาจ่องมือเว้ยมือเว้ยก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเว้ยนะจะมาหล่อมือเลยจะมาหล่อกูรอท่ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือของปลาเจ้าไปออกอ่ะกูรอท่ามึงชิชอบพาเลยใช่ไหมเออชาวฮาร์ตี้ใช่เอาไก่เชี่ยเล่ตีกันตีปลาเจ้าเลยจะกูจะยกชิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอเนาะตีปีตีกันตีลอยพระลากปากกันโจวิเอาชีเล่จะยกชิออกวะหูวะหูแล้วก็ตีเชี่ยนี่หูยาหูแล้ว
3: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
4: ก็จะลีเย่จอเลยนะสุดท้ายครับ
5: ลีเย่จอแล้วจอก็ชอบน้องก็จะบวกยันเนี่ยมาหมาล่าก็จะชมว่าจะหมาก็มาปัวก็ย่อก็สีชักผู้ใหญ่ก็ย่อไปชมว่าจะหมายันเนี่ยมาหมาล่าก็นะกูพี่บอกยันเนี่ยกับหมาล่ายันเนี่ยอยู่กูพี่ยังอยู่ยังชิบุรีอู้สวยที่ใครตุ้ยตั้งนอแหกใครตุ้ยชั่วโมงปอกที่ผับก็ขยันก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเหล็กมุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาใครเดียวใครเลยฮึก้าก็อยู่คู่งานที่ปากกับใครเลยยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเลยปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวก็เชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็มาเฮียเลยมองที่เชื่อขอจมูกยิงอะไรก็ใครก็นุ่มบ่าเชื่อเลยก็ตีดีใครเท่าเลยมาโจก็ชีมาที่ตัว
3: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
5: เดมูคือจะเตะจะฮีก็คืออยู่เช่เลยฮีก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่โปที่นี่ก็ยกกาอตุยอตุยอนมากาวเนี่ยมาเลยเลยชิตยาอยู่ปากอึดยาขาดยาสิบุ
3: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
5: ยาเอมาเฮียวมาชิตเข้าสิบุสัญญาปตชิตสิบุมติชอบพักจะชอบมาใช้ชีชีจอยคือมาเฮียวเฮียบอกว่าเฮียวโมคือที่เข้าเฮียกายใช้ยาคือข้าว ชิมาเฮียขายมาชอบไ
3: ปเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้
2: ยันที่ปอยาเอ็งสิติบาลเลยติชีก้ามากติปอยาลากาเลว่าก็เอาใจไปคิดจะที่จบวิวก็ติจักมากกว่าพื้นสีคิดจะเยี่ยวกับมากกว่าฮีฮีกมาจบวิวเลยใครหัวปุ๋ยใครคนนี้ที่วิหมู่ใครกูพอปล่อยมาเลือกเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยที่วิหมู่กูได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวโจวิหุยลูกกูเลยหมู่ที่วิกูอีเจ้าแต่กูง่าข่อยวิออกไปปืนมาแผลวิจ้าหองแล้วผือเราก็ปล่อยมาหมู่กูจ้าหองจ้าตีวิขี้จ้าวิอือวิที่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อวิที่กูหมู่ที่เชื่อวิกับโจวิวมันเหนื่อยที่แค่วิลี่
3: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
5: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วจะสีขอเขียววิวน่าขอเตียวคู่ไตแล้วไรอยู่ชิขอพ่อวิลี่ที่พาโคมีห้าโคเพลวิวแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียววิวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อแขกมันรักเลยไกลเปิดก็ชิเชกุอมตีไขมันนะเขาที่กูเขาที่กูเพื่อทำเต้ากับกูไขมันก็เลยตัวโปรตีนกูป้าจะโจรเราแบบนี้กับคอไก่เราเข็มและเชี่ยเกาะแบบตัวย้อนตัวย้อนมากเลย
3: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
5: จะกิเลมูเฮวิโอยะก็ติดชิงกิโลก็จะเรามือคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วจุ๊บปออีกมาจอยากไปดีฮิกาวิอะช่วยตัวก็มาจอที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝ่าเล็กที่ใครพิชัยวิวที่บอกเตียเตียเกะนุ่งงานที่ที่จะจ่อน่าที่สุดโอ้ยอีกที่ก็จะตักดีกว่าโอ้ยอีกที่ก็ที่นี่จะจ่อพออีกคนใครมาจ่อวิชิสุเฮียที่ใครที่สิกาคัดจะวิ่งกันนี่ที่อย่างนั้นก็ที่เลี้ยงก็ต้องมาพอใครตัวแกจะฮีเลยข้าเชื่อว่าพวกขี้จะจู้เอาเลยจะเที่ยวกับมึงห้องจะฮีกับฮีชาเลยนี่ก็ช่วยชีวิตตายหรืออุดีอยากหึกกันก็มา
3: ก็ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์ ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเลยนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆที่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่
1: โอ้ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพ
1: ี่ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำไรครับ

0: อินกันคะตั้งใจที่จะใช้บิดรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
1: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันเนี้ยไปทำเป็นสี
0: ใช่ใช
1: ่น้ำผักผลไม้ออแกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจเหลือเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
0: สีแดงอมชมพู
1: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
1: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับที่ต้องการ
0: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
1: ครับผม
0: แล้วก็บีบก็ได้สี
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
1: ครับ
0: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
1: ครับ
0: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
1: ครับ
0: กรองออกมา
1: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
1: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
0: คุณแม่
1: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
0: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
1: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
0: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
1: ่
0: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
1: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
0: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
1: ม
0: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
1: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
1: ครับ
0: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
1: จากน้ำเงินจากเข
0: ีย
1: ว
0: เหมือนรูปถ่าย
1: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
1: แต ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
0: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปครับผมสวัสดีครับเราจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่

0: ียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: จำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนอะ
2: ใช่ครับมัดจำเลยใช่ครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาภาชนะมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะ
0: ก็10
4: บาท
0: โอ้โหต้อง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วกันนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี่ครับ
5: ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Marketเราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: ครับ
5: เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหละ

0: แหลมฮะอันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี่โอ้จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
0: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
0: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
0: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
0: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
0: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
0: ถุงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น talk of the town นะครับช่วงนี้เลยก
0: ็คือใช
1: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
0: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
0: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
0: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
0: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
0: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
0: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
0: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
1: ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: คร
3: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ค
3: ือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นคนนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอะไรเงี้ย
1: ครับผมครับ
3: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: อกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอ่ะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบครอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลินแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็ก
1: ๆอ๋อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญอันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอลามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพื่อนนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพื่อนบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: โอ้ยนี่เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝน

0: ค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอกทำไมอย่างนั้นล่ะคือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยพี่เพิร์ลโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิร์ลบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
0: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหา2รอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมเสร็จมันบานๆแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพลินก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: กกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
1: ใบเปลาะ
0: ใบเปลาะใบเปลาะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
1: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปลาะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกออกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เนาะ
1: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
0: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
1: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปลาะ
1: ใบเปลาะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
1: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปลาะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
1: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปลาะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพิร์นหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลเนี่ยอย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้งสองอย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบปลอกเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยแล้วอ
0: ันเนี้ยมินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
1: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
1: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
1: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ
1: ๊ะไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะอุ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิลเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้มีขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบๆของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ

โดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆนี้
1: ใช่
2: ก็ใส
1: ่
2: เกลือประมาณไหนจ๊ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โหแล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: รสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะตัวหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโอ้โหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เม้นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
3: นู้นเฮ้ยคนข้างเงียบหน่อยเรียกเอาฟองหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะAmarin TV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม

0: ถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: สวัสดีผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถในทุกด้านทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรดังพระปฐมบรมราชองค์การตลอดมาเป็นที่ประจักษ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดนี้ขอนำทุกท่านย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การเสด็จพระราชสมภพและพระราชประวัติของพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี
1: วันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เวลา 17:45 นาทีเป็นนาทีแห่งความปลื้มปิติยินดีของคนไทยทั้งประเทศเมื่อพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลได้บันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นไว้ความตอนหนึ่งว่าฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยละอองลงมาดูคล้ายๆฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้แตรสังดุริยางเริ่มประโคมทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงกันอย่างสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงชัยโยโห่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหวสมใจประชาชนแล้วดวงใจทุกๆดวงมีความสุขรัฐบาลออกแถลงการอย่างเป็นทางการข่าวมหามงคลเผยแพร่ไปทั่วประเทศและทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชหัตถเลขาทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ขอพระราชทานพระนามและทรงได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวศธรรมรงสุบริบาลอภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมขัตติยราชกุมารโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ทรงอัญเชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4ขณะทรงพระผนวดว่าวชิรญาณะผนวกกับอลงกรจากพระนามจุฬาลงกรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นมงคลละนามวชิราลงกรมีความหมายว่าทรงเครื่องเพชรหรืออัศนีบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู่ตามโบราณขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่14และ15กันยายนพุทธศักราช2495สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรและมีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมเด็จพระคณิษฐภคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีความรักความผูกพันและความเกื้อกูลต่อพี่น้องทุกพระองค์เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องน้องน้อยของพี่ชายถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ3รอบวันที่2เมษายนพุทธศักราช2534ซึ่งสะท้อนพระราชจริยวัตรและความรักความผูกพันของทั้งสองพระองค์ครั้งทรงพระเยาว์ได้อย่างแจ่มชัดความบางตอนดังนี้ขณะนั้นพี่ชายอายุประมาณ3ปีก่อนน้องน้อยเกิดพี่ก็เริ่มจำความได้บ้างว่าบัดนี้เราได้พ้นจากความเป็นลูกคนเล็กแล้วซึ่งก็ได้มีน้องน้อยเพิ่มขึ้นในครอบครัวพี่จำได้ว่าขณะนั้นพี่กำลังนอนเล่นอยู่ก็มีคนมาบอกว่าสมเด็จแม่ได้ทรงมีประสูติการแล้วเป็นองค์หญิงพี่ก็ยังจำอะไรมากไม่ได้ในตอนนั้นเพียงแต่มันรู้สึกเป็นสิ่งแปลกใหม่พี่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆนอนอยู่ในเตียงพี่ได้มาดูน้องตัวเล็กๆที่นอนอยู่ในเตียงเสมอเมื่อน้องน้อยโตขึ้นเราก็เล่นกันเรื่อยเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดน้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆเสมออยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่เป็นเด็กที่กล้าตรงไปตรงมาซนแบบเด็กๆทั่วไปและชอบเล่นแบบผู้ชายเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปตามต่างจังหวัดเมื่อตอนเล็กๆเราก็จะไปเล่นกันหาไม้มาทำเป็นปืนหาของว่างขนมไปปิกนิกกันและสร้างจินตนาการในการเล่นกันแบบเด็กๆในสมัยนั้นน้องน้อยจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของพี่ๆช่วยถือของตามไปเสมอยังเป็นผู้ดูแลและเป็นองครักษ์ที่ดีของพี่อีกด้วยไม่เอาเปรียบใครไม่คิดถึงตัวเองก่อนมีอีกช่วงหนึ่งที่พี่พอจะจำได้และสนุกมากคือช่วงตอนที่พวกเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปต่างประเทศพวกเราได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ฝึกหัดเล่นกีฬาของฝรั่งหลายประเภทแต่ความที่บุคลิกของน้องน้อยเป็นเด็กฉลาดและว่องไวมาตั้งแต่เล็กๆมีอยู่ครั้งเราไปเล่นสเก็ตกันมีครูฝรั่งสอนน้องน้อยจะเป็นก่อนใครเพื่อนและเล่นได้ดีจนแซงพวกพี่ๆและครูที่กำลังสอนอยู่เพียงเรียนแค่1ถึง2ครั้งเท่านั้นจนฝรั่งให้สมญานามว่าสลาตันเพราะทำอะไรจะเร็วมากวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วไปหมดเห็นต้นไม้ก็ปีนต้นไม้ทำอะไรว่องไวมากและกล้าเป็นเด็กที่กล้าเสี่ยงถ้ายิ่งมีช่างภาพสื่อมวลชนทั้งไทยหรือต่างชาติขอมาฉายพระรูปครอบครัวเราสองคนก็จะเป็นตัวที่ทำอะไรให้มันยุ่งไปหมดทำให้ถ่ายไม่เสร็จทำหน้าทำตาจนผู้ที่มาฉายพระรูปปวดหัวกันไปหมดพอตอนหลังเวลาฉายพระรูปจึงจะเห็นบ่อยๆที่สมเด็จแม่ต้องคอยจับเราไว้

0: ให้นิ่งๆด้วยพระหัตถ์สองข้างพี่ชายข้างน้องน้อยข้างเสมอกันช่างภาพเป็นลมและพระองค์ท่านด้วยพุทธศักราช2499ทรงเจริญพระชนมายุ 4,000 ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มทรงพระอักษรในชั้นอนุบาล1ณห้องชั้นล่างพระที่นั่งอุดรภาคในพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตเป็นการถาวรจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระอักษรณโรงเรียนจิตรลดามีเลขประจำพระองค์9ทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาการทุกแขนงโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และโปรดวิชาศิลปะทั้งวาดเขียนปั้นรูปแกะสลักโดยโปรดการวาดภาพมากที่สุดเมื่อทรงได้รับพระราชทานเครื่องใช้ในการเขียนภาพสีน้ำมันจากสมเด็จพระบรมชนกนาถก็ทรงแบ่งประทานให้มหาดเล็กไว้ใช้ในการวาดรูปด้วยนอกเหนือจากนั้นวิชาที่ทรงโปรดมากอีกวิชาคือวิชาลูกเสือเพราะนอกจากจะได้ทรงออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วยังทรงได้ฟังนิทานและได้ทรงร้องเพลงที่สนุกสนานอีกด้วยวันใดที่มีการฝึกลูกเสือสำรองจะทรงตื่นบรรทมเช้ากว่าปกติเตรียมฉลององค์ลูกเสือด้วยพระองค์เองสิ่งแรกที่จะทรงทำหลังจากตื่นพระบรรทมก็คือขัดหัวเข็มขัดและรองพระบาทสำหรับเครื่องแบบลูกเสือทำความสะอาดพระนขาพร้อมสำหรับรับการตรวจอยู่ตลอดเวลาด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยทรงฝึกหัดโขนโดยเริ่มจากโขนลิงทรงแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ครั้งแรกเป็นตัวหนุมานในตอนสืบมันคาต่อมาจึงทรงเปลี่ยนเป็นโขนยักษ์ทรงแสดงเป็นวิรุณจำบังและทศกัณฐ์อีกทั้งยังทรงภาคเจรจาโขนและโปรดขับร้องเพลงไทยเช่นเพลงลาวดวงเดือนพระองค์มีพระอุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัยเนื่องจากสมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริให้ครูอาจารย์ทุกคนให้ความรู้และฝึกฝนพระราชโอรสพระราชธิดาเช่นเดียวกับนักเรียนอื่นๆโดยทรงได้รับการกวดขันในกิจกรรมและพระจริยวัตรทุกด้านอย่างเคร่งครัดเมื่อทรงพบผู้ใหญ่และพระภิกษุสงฆ์ก็ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างนอบน้อมงดงามตามประเพณีไทยนอกจากนี้ยังโปรดเล่นเครื่องยนต์กลไกต่างๆเช่นรถยนต์เครื่องบินรถถังเรือโปรดทอดพระเนตรหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับการช่างการก่อสร้างทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้หากสงสัยสิ่งใดก็จะทรงถามจนกระทั่งได้รับคำอธิบายเป็นที่พอพระราชหฤทัยและที่เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ทรงพระเยาว์คือโปรดการทหารเป็นอย่างมากทรงเห็นนายทหารราชองครักษ์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งเดินสับเปลี่ยนเข้าเวรถวายอารักขาเป็นประจำทรงสนพระทัยความมีระเบียบวินัยและท่าทางองอาจของทหารอันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผูกพันพระทัยให้มีต่อทหารของชาติในการต่อมา
1: โชคชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองให้เดินยิ่งขึ้นไปพระเจ้าจากอำนาจท่านอีกครั้งหนึ่งขอท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยพระเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะเล่าเรียนให้สำเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วย
0: หลังจากทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่1แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษครั้งนั้นได้มีพระราชดำรัสอำลาประชาชนชาวไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เมื่อวันจันทร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช

2508ความว่าวันที่7มกราคมนี้ข้าพเจ้าจะจากพระนครไปประเทศอังกฤษแล้วจึงขอถือโอกาสนี้กล่าวอำลาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ามีใจผูกพันอยู่กับประเทศชาติและกับท่านทั้งหลายมากเพราะข้าพเจ้าเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งและท่านทั้งหลายต่างได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าตลอดมาข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในการข้างหน้าข้าพเจ้าจะมีหน้าที่และจะต้องทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนให้จงได้โอกาสที่ข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาณต่างประเทศนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญานำมาใช้ในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขออำลาท่านอีกครั้งหนึ่งขอท่านทั้งหลายได้เอาใจช่วยข้าพเจ้าให้เกิดกำลังใจที่จะเล่าเรียนให้สำเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วยต่อมาเสด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในวันจันทร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2509เป็นการแสดงความพร้อมที่จะทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนุปถัมภกเมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามโบราณขัตติยราชประเพณีก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศอังกฤษพุทธศักราช2509ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิธเมืองซีฟอร์ดแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษถึงพุทธศักราช2513ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าการศึกษาวิชาการทหารในประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตรกว้างขวางและมีการฝึกอบรมที่เข้มงวดกวดขันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารณประเทศออสเตรเลียในชั้นแรกทรงเข้าศึกษาในระดับเตรียมทหารณคิงสกูลนครซิดนีย์จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียพันตรีสำเริงชัยยงพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ประทับอยู่ออสเตรเลียได้เล่าถึงพระราชจริยวัตรของพระองค์ว่าโดยปกติในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถที่บ้านพักของพันตรีสำเริงชัยยงซึ่งเป็นพระอภิบาลณกรุงแคนเบราทรงซักรีดฉลองพระองค์ทรงทำความสะอาดรถยนต์พระที่นั่งทรงต่อโมเดลรถถังรถรบเครื่องบินทหารแบบต่างๆทรงการบ้านหรือทรงพระสำราญกับการฟังแผ่นเสียงหรือเทปเพลงไทยทรงร้องเพลงทรงแต่งละครย่อยแต่งบทเสภาแล้วทรงอัดเทปไว้และพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในโอกาสต่างๆบทพระราชนิพนธ์บางองค์แสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะและพระขัตติยมานะมิทรงย่อท้อต่อความยากลำบากในการฝึกวิชาทหารณวิทยาลัยการทหารดันทรูนความว่าเขาช่างสรรความลำบากให้ยากยิ่งให้ทำจริงยิงแทงแข็งขยันสอนต่อสู้หลบหลีกอย่างฉับพลันสอนครบครันเหลี่ยมชายไว้รับมือเขาถือว่าจะเป็นนายต้องแข็งแกร่งต้องแสดงอานุภาพน่าเชื่อถือเสียสละมีความรู้คู่ฝีมือรักเกียรติชื่อวงวานบ้านเมืองตน
และเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชนิพนธ์ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีความตอนหนึ่งดังนี้วันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพริดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันพุธที่10ธันวาคมพุทธศักราช2518ต่อมายังทรงพระวิริยะอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนพระประสบการณ์ทางด้านการทหารอย่างต่อเนื่องทรงเข้าฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตรพิเศษต่างๆของกองทัพออสเตรเลียเช่นหลักสูตรโดดร่มหลักสูตรทบทวนวิชาอาวุธและยุทธวิธีหลักสูตรการรบพิเศษและหลักสูตรอื่นทรงผ่านการฝึกณโรงเรียนฝึกโดดร่มฐานทัพอากาศวิลเลียมทาวน์รัฐนิวเซาท์เวลส์ทำให้ทรงได้รับสิทธิ์ประดับปีกร่มโรงเรียนฝึกโดดร่มเมื่อทรงเสร็จสิ้นการประจำการที่กรมรบพิเศษที่นครเพิร์ธรัฐออสเตรเลียตะวันตกกรมรบพิเศษได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหมวกเบเร่ของกรมรบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้นทรงสำเร็จการศึกษาและการฝึกเพิ่มเติมแล้วจึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2519หลังจากนั้นยังทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปและหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการฝึกและศึกษาวิชาทหารและฝึกโดดร่มกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกาณฟอร์ดแบรกรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2525ถึง2526ทรงเข้าศึกษาและฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูง F5 ที่สหรัฐอเมริกาณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์รัฐแอริโซนาต่อมาทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์จากสถาบันการบินพลเรือนทรงสอบได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีและทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอกจากบริษัทการบินไทยทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง737พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ชัดทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารและพระมหากษัตริย์นักบินแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ถึงพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทรงรับสืบทอดต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมุ่งมั่นเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการด้านการทหารและราชประเพณีต่างๆไปพร้อมๆกับการที่ทรงสั่งสมความรู้และพระประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งประสบกรณิกรตลอดมาโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาสองหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นโบราณราชประเพณีแห่งสยามประเทศเพื่อความพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ดังความในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่าตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ถือเป็นตำราแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพต้องทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนจึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ถ้ายังไม่ได้ทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่ตราบใดถึงจะได้ทรงรับรัชทายาทเมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวงก็เสด็จอยู่เพียงณที่พักแห่งหนึ่งพระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิมเป็นแต่เพิ่มคำว่าซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดินเข้าข้างท้ายพระนามและคำรับสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชองค์การจนกว่าจะได้สมมุรธาภิเษกทรงรับพระสุพรรณบัตรจารึกพระบรมราชนามาภิไธยกับทั้งเครื่องราชกกุฏภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีราชาภิเษกแล้วจึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมนเทียนครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากษัตริย์แต่นั้นไปพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้รับอิทธิพลจากคติอินเดียซึ่งมีหลักฐานการสืบทอดมาแต่สมัยสุโขทัยโดยปรากฏหลักฐานจากศิลาจารึกวัดสีชุมได้กล่าวถึงการขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพ่อขุนบางกลางหาวไว้ว่าพ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวที่เมืองสุโขทัยให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตและจากศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงกล่าวถึงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ในพิธีบรมราชาภิเษกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยว่ามีมกุฏพระขันชัยศรีและเสวตฉัตรในสมัยอยุธยากล่าวถึงพระราชพิธีนี้จากหนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่าว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้นมาทำต่างสำหรับประทับสงฆ์พระกริยาสนานในการมงคลเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นต้นพระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งต่างไม้มะเดื่อสงฆ์พระกริยาสนานก่อนแล้วจึงเด็ดไปประทับพระที่นั่งพัทรบิดมุขอมมาตย์ถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์คือมหามงกุฎหนึ่งพระแสงขันหนึ่งพัดวาลวิชนีหนึ่งทานพระกรหนึ่งฉลองพระบาทคู่หนึ่งในสมัยกรุงธนบุรีไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสันนิษฐานว่าทำตามแบบอย่างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่ทำอย่างสังเขปเพราะบ้านเมืองยังอยู่ในภาวะสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขปเมื่อพุทธศักราช2325และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียบเรียงจัดทำตำราเรียกว่าตำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวงเมื่อได้แบบแผนการราชาภิเษกที่สมบูรณ์และสร้างพระราชมณีแล้วเสร็จจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่สมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2328เป็นแบบแผนการราชาภิเษกที่ถือปฏิบัติสืบมาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหา

ษัตริย์แต่ละพระองค์จะทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแสดงพระราชปณิธานในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมืองดังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา

52แต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณะอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2367พระราชองค์การปฏิสันถารในการเสด็จมหาสมาคมเจ้าพระยาและพระยาของซึ่งถวายทั้งนี้จงจัดแจงบำรุงไว้ให้ดีจะได้รักษาแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2394พันพฤกษะชลทีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2411เป็นพระราชพิธีเมื่อแรกเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งยังต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหานตระท่าก็ดีตามแต่สมณะพราหมณาจารย์อาณาประชาราษฎรจะมาแต่จตุรทิศต่างๆตามแต่จะปรารถนาครั้งหลังในพุทธศักราช2416เป็นพระราชพิธีเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้วครั้งนี้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกันยอมให้เราเป็นเจ้าครองราชสมบัติได้รับมุรธาพิเศษเป็นใหญ่ในสยามราชวรานาจักรนี้แล้วเราขออนุญาตยอมให้โดยธรรมิกราชประเพณีพันพฤกษะชลทีในสยามราชวรานาจักรนี้ซึ่งไม่มีเจ้าของหวงแหนนั้นตามแต่สมณะพราหมณาจารย์ประชาราษฎรทั้งปวงจะปรารถนาใช้สอยเทิญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกในปีพุทธศักราช2453ดูกรพราหมณ์บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสื่อไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญครั้งหลังในปีพุทธศักราช2454เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2468ดูกรพราหมณ์บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่10เป็นการประกอบพระราชพิธีตามการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งแบ่งเป็น4ขั้นตอนคือการเตรียมพระราชพิธีพระราชพิธีเบื้องต้นพระราชพิธีเบื้องกลางพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเบื้องปลายพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562พิธีทำน้ำอภิเษกโดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรจำนวน107แห่งและทำพิธี

ที่พร้อมกันในวันที่6เมษายนตั้งพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอารามสำคัญประจำจังหวัด76แห่งในวันที่8เมษายนและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันที่9เมษายนจากนั้นเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดมาตั้งไว้ในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทวรารามเพื่อเสกน้ำอภิเษกประกาศชุมนุมเทวดาทำน้ำเทพมนต์เจริญพระพุทธมนต์ทำน้ำพระพุทธมนต์รวมกับน้ำอภิเษกของกรุงเทพมหานครจากหอสาตราคมพระบรมมหาราชวังในวันที่18เมษายนและแห่เชิญน้ำอภิเษกของทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมทั้งน้ำเบญจสุทธาคงคาได้แก่แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเพชรบุรีและน้ำจากสระสีสะได้แก่สระแก้วสระเกศสระคาสระยมนาในจังหวัดสุพรรณบุรีจากวัดสุทัศน์เทวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อพราหมณ์ประกอบพิธีในวันที่19เมษายนพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรในวันที่22และ23เมษายนมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพแก่พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและจารึกพระสุพรรณบัตรพระบรมวงศ์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสวันที่1พฤษภาคมทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการีวันที่2พฤษภาคมเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่5ณพระลานพระราชวังดุสิตถวายราชสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีเบื้องกลางตามโบราณราชประเพณีวันที่3พฤษภาคมพระราชพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงนมัสการพระรัตนตรัยณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหัยสูรพิมานถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิณหอพระธาตุมนเทียนจุดเทียนชัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระราชมนเทียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสงมุรธาภิเษกจากสหัสธาราเปลี่ยนพระราชสถานะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานแล้วทรงประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรทรงรับการถวายน้ำอภิเษกจากผู้ถวายน้ำอภิเษกทั้ง8ทิศจากนั้นทรงรับการถวายพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช
สยาม

มิณฑราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องบรมคัตติยราชวราภรณ์พระแสงราชศาสตราวุธณพระที่นั่งภัทรบิตรทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งสัตยาธิสถานจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทธิดาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีแล้วเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกแล้วถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแล้วถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนณหมู่พระมหามนเทียนเสด็จเถลิงพระแท่นราชบัญจทรณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมาศในวันที่5พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมาศไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระทปฏิมาประธานและพระบรมราชสรีรังคารครั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมาศนั้นได้ว่างเว้นมาเป็นเวลานานตั้งแต่พุทธศักราช2506ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบพระนักษัตริย์การเสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลวันที่6พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณท้องพระโรงพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ปราสาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้นำศาสนาและผู้แทนคณะพาณิชย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชพิธีเบื้องปลายขบวนพยุหยาตราทางชลมารคการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่12ธันวาคม

พุทธศักราช2562เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์แต่ได้ว่างเว้นมานานนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2469แม้ว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ17ครั้งแต่เป็นการจัดขึ้นเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินและในโอกาสสำคัญอื่นๆพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชพิธีที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นชาติเดียวในโลกที่มีพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่และสง่างามเช่นนี้ถือเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นวัฒนธรรมและสวัสดิมงคลแห่งราชอาณาจักรและประชาชนที่ประมาณค่ามิได้ซึ่งจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์โลกตลอดไปชั่วนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

ดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาหนุ่มหล่อจากแดนอาทิตย์อุทัยอย่างเรียวตะโอมิไปเที่ยวกันที่ชุมชนมอนไซน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันครับพาไปรู้จักและลองทำขนมไทยที่หากินยากมาดูกันนะครับว่าอาหารไทยๆแบบนี้จะถูกปากเรียวตะกันหรือเปล่าครับ
1: อยู่เมืองไทยนานหรือยังครับ
2: 2ปีครับ
1: 2ปีเคยมาเที่ยวชนบทแบบนี้ไหมมาเที่ยวแบบตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมาบ้างไหม
2: ไม่คุยยาวๆกับคนที่คุณผู้ชม
1: อ๋อคือไม่เคยมาแบบไม่เคยมาแบบตามวิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี
2: ้ใช่
1: ก็คือไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปวันนี้เดี๋ยวพามาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแบบแท้ๆเลยบอกว่าเขากินอะไรเขาปลูกอะไรเขาทำอะไรกัน
2: ว้าว
0: ที่ชุมชนไซน้อยแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆของชาวมอญเอาไว้

0: อยู่อย่างวันนี้เราได้แม่แดงชาวมอญแท้ๆของบ้านไซน้อยพาเราไปเที่ยวกันครับ
1: ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับด้วยมาลัยมะลิซึ่งเป็นฝีมือของผู้สูงอายุเราทำจากกระดาษมาทำเป็นดอกมะลิแล้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยอันนี้เป็นสบายมอญที่ชาวมอญของเราเนี่ยปักเอาไว้ใช้ในงานพิธีต่างๆหรือว่างานบุญอะไรต่างๆหรือไว้ต้อนรับแขก
0: ครับไข่ตุ๋นไข่ตุ๋น
2: ไข่ตุ๋น
0: มาทักทายคุณแม่หน่อยไข่ตุ๋นนั่งลง
2: เฮ้ย
0: ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นสวัสดีสวัสดีคอย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย
0: อ
1: ้
0: าวไข่เค็มไข่เค็ม
1: ที่นี่แม่เขารับรู้มากเลยเก่งมากเก่งมากเลยไข่ตุ๋นเก่งมาก
0: เดี๋ยววันนี้เราพาไข่ตุ๋นไปเที่ยวด้วยได้ใช่ไหมครับคุณแม่อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับบ้านไซน้อยผ่านการกินกันก่อนเลยครับผมได้ยินมาว่าที่นี่มีขนมทองฟูเฟื่องและขนมน้องนุ่มนิ่มแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูหน้าตากันดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: คนนี้ชื่อว่า
3: คนนี้ชื่อว่าพี่หมูกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่หมู
5: กำลังขูดมะพร้าวอยู่ค่ะอันนี้จะเอาไว้โรยหน้าขนมทองฟูเฟื่องค่ะ
0: รู้จักไหม
4: ทองฟูเฟื่องไม่รู้
0: ถ้าเรียวตารู้จักก็แปลกว่าพี่ไม่รู้จักเลยพี่เป็นคนไทยแท้ๆ อะไรคือขนมทองฟูเฟื่องอ่ะ
5: เป็นขนมที่ทำมาจากฟักทองค่ะ
0: มีน้ำตาลทรายน้ำกะทิอ่ะพี่หมูบอกเลยอันต่อไปใส่อะไรผมช่วย
5: ใส่เกลือฟักทองใส่เลย
0: ก็คือเป็นเนื้อฟักทองนึ่ง
5: ค่ะ
0: อันนี้คือแป้ง
5: ค่ะแป้งสาลี
0: แป้งสาลีกับผงฟูให้ผสมรวมกันต้องค่อยๆใส่ใช่ไหมครับใส่ทีเดียวมันจะเป็นเม็ด
5: ใช่ค่ะ
0: นาน
5: โปร
2: เอ้ยขน
5: ไหวไหม
2: ไหวไม่ไหวครับ
5: เอายัง
2: แค่นี้ก็เหนื่อยครับ
0: เหนื่อยมากเลยเหนียวมากเลยนะ
5: ใช่มันเหนียว
0: พอผสมแป้งเสร็จแล้วนะครับก็นำไปหมักทิ้งไว้อีก2ชั่วโมงให้แป้งขึ้นฟูแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นก็นำมาใส่ที่บีบเค้กแล้วบีบลงในถ้วยได้เลยครับโอ้เหมือนเค้กเลย
2: เค้กเลยทุกอย่าง
0: เท่ากัน
2: เท่ากัน
0: เลยรอบต่อไปของเรียวตามา
2: โอ้โอ้สนุก
0: ได้อยู่ได้อยู
2: ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่
0: เดี๋ยวมันจะยุบของมันเองใช่ไหมพี
5: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะลงไปเองค
0: ่
5: ะ
0: เริ่มเบี้ยวแล้วเอาให้หมดนึ่งนานแค่ไหนครับพี
5: ่15นาทีก็สุกแล้วค่ะ
0: หลังจากที่นึ่งจนสุกได้ที่แล้วโรยหน้าด้วยมะพร้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังไม่จบยังมีขนมอีกสวัสดีครับคุณแม่
2: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้เราอยู่กับแม่เล็กครับเรียวตาคุณแม่เล็กจะมาสอนเราทำขนมอะไรครับ
6: นมนุ่มนิ่ม
2: นุ่มนิ่ม
6: นุ่มนิ่ม
2: นุ่มนิ่ม
0: เป็นยังไงขนมนุ่มนิ่ม
6: นุ่มนิ่มเนี่ยแล้วเรานั่นก็เป็นถั่วแปบนี่แหละ
0: เป็นถั่วแปบเหมือนถั่วแปบแล้วทำไมไปเรียกนุ่มนิ่ม
6: โอ้คนอื่นคงไม่นิ่มมั้ง
0: มังด้วยเอาตามนั้นถ้าแม่ว่างั้นผมก็ว่างั้นแหละอันนี้เป็นแป้งอะไรครับแป้ง
6: ข้าวเหนียว
0: ข้าว
6: เจ้า
0: อันนี้เป็นสีเขียว
4: สีเขียว
0: สีเขียวรู้ไหมว่ามาจากอะไรนี่พี่ให้ดูนี่คนไทยเขามีภูมิปัญญาไม่ต้องใช้สีผสมอาหารนี่เขาใช้อันนี้ลองดูอันนี้ใบอะไร
2: เอ๊ะ
0: หอมใช่ไหม
4: กะทิไม่ใช่กะทิ
0: เดี๋ยวแต่พูดถูกใบเตยเนี่ยมันมักจะอยู่ในกะทิมันเลยได้กลิ่นนี้เวลาเรากินพวกอะไรที่มีกะทิแต่จริงแล้วมันไม่ใช่กะทิมันคือใบเตยครับ
2: ใบเตย
0: บอกได้เลยไม่อร่อยหรอก
2: ไม่อร่อย
0: แต่มันให้สีเขียว
2: โอ้ยสีเขียว
0: ทีนี้อันนี้สีชมพูก็จะมาจากอันนี้แก้วมังกร
2: ดราก้อนฟรุต
0: ดราก้อนฟรุต
2: ดราก้อนฟรุต
0: อันนี้ก็จะให้สีเรียกว่าสีฟ้าม
2: าจากดอกไม้
0: ดอกอัญชันหม้อที่คุณแม่ใช้ก็เหมือนกับที่เรากินข้าวเกี๊ยวปากหม้อเหมือนกันไหม
2: เหมือนกัน
0: น
2: ะครับ
6: เหมือนกันค่ะ
0: และอันนี้คือมะพร้าวขูด
6: แล้วไปนึ่ง
0: เดี๋ยวตัดรู้ไหมนี่คืออะไร
2: ข้าวโพดไม่ใช่
0: ถั่วเขียวพอเราเอาเปิดด้านนอกออกมันจะกลายเป็นถั่วซีคนไทยได้ถั่วซีอ่ะให้ลองชิม
2: โอเคโอเค
0: ลองชิมแต่ไส้ก่อนเป็นไงบ้าง
2: อื
4: เค็มนิดนึง
0: เค็มๆมัน
4: ๆเค็มๆมันๆเค็มๆ
0: แล้วก็หอม

0: ร้อนร้อนร้อนร้อนปัดเลยปัดเลยปัดเลยปัดลงในมะพร้าวมันจะติด
1: คว่ำมืออ
0: ่ะ
1: คว่ำ
0: ปุ๊บได้อยู่ได้ได้ลุ้น
1: คว่ำ
0: ในน้ำตาลนี่ผสมอะไรบ้างครับแม่
1: น้ำตาลแล้วก็งาดำก็ใส่เกลือหน่อยนึง
0: มีเกลือนิดนึงด้วยแล้วก็มีนาขาวด้วย
1: ค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะไปทำน้องนุ่มนิ่มไปทำทองฟูเฟื่อง
1: ทองฟูเฟื่องเนี่ยคือถ้าไม่บอกนะพี่ไม่แน่ใจว่าเดลต้ารู้จักหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าตาอย่างเงี้ย
2: คิดว่าขนมตาลเลย
0: ใช่นี่ไงเพราะว่าตาเนี่ยมันมีแค่ฤดูเดียวฟักทองเนี่ยมันมีทั้งปีเพราะนั้นเราสามารถที่จะประยุกต์ทำได้ทั้งปีเลย
1: แล้วโอ้โอ้อร่อย
3: จบเขียวสัมผัสเขียว
1: มันหนึบ
0: มันเหนียวหนึบแล้วก็มะพร้าวที่โรยอยู่ข้างหน้าจะต้องเป็นมะพร้าวถึนทึกเข้าใจคำว่าถึนทึกไหม
1: ไม่เข้าใจครับถึนทึกให้แม่อธิบายผมให้แม่อธิบาย
0: ถึนทึกก็คือ
1: ถึนทึก
0: มะพร้าวที่มันยังไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อน
1: ถ้าที่กับคนก็ประมาณพี่อ่ะคือไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแต่ก็ยังไม่แก
0: ่
1: ยังวัยรุ่นนะครับ
3: กลาง
1: ยังวัยรุ่น
2: ประมาณนั้นแหละ
0: มันจะหนึบอร่อยมะพร้าวมันก็จะอร่อยนุ่มนิ่มไหม
1: นิ่มๆรสชาติใกล้ๆขนมญี่ปุ่นมี
2: เหมือนแป้งโมจิ
1: ไม่ใช่ใช่มันเป็นโมจ
2: ิแป้งโมจิ
3: หอมด้วย
0: หอมอะไรหอมอะไร
3: หอม
0: เนี่ยหอมอะไรนี่สีเนี้ยเนี่ย
3: สีดำ
0: สีดำเนี่ยหนูว่าอะไร
3: งางา
1: อ๋อรู้อยู
0: ่ใช่
1: ใช่ใ
0: ช่
1: ใช่ต่อไปเราจะพาเรียวตะไปหาแหล่งวัตถุดิบสำคัญของบ้านไซน้อยกันต่อเลยครับมันจะเป็นอะไรอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยครับ
3: โอ้โห
1: นี่เลยเรียวตะ
3: เออยุ่มาก
1: กล้วย
0: ใช่
1: กล้วยเราเป็นคนไทยเราอาจจะเห็นแล้วรู้สึกเป็นปกติน
0: ะ
1: แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกล้วยมีเยอะไหม
3: น้อยมากแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี
1: ้ไม่เคยเห็นต้นแบบนี้เลย
3: ไม่เคยเห็น
1: รอ
0: ค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยหอมทองซึ่งกล้วยหอมทองเนี่ยชาวบ้านเราในชุมชนเราเนี่ยจะปลูกกันเกือบทุกบ้านทีนี้ที่เห็นว่ามันทำไมเครือใหญ่มันทำไมงามเพราะว่าเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าอำเภอบางบานเราเนี่ยน้ำท่วมประจำทุกปีเวลาน้ำมันพัดพามันเนี่ยมันจะพัดพาเอาใส่ซากพืชซากสัตว์ที่ชาวบ้านเราเรียกว่าดินน้ำไหลทรายมูลมันจะงอกงามหมดทุกอย่างเพราะมันมีอาหารมีปุ๋ยดี
1: อันนี้กล้วยที่เราเห็นนี่มีอันไหนเก็บได้แล้วยังครับคุณแม่
0: ก็คือตอนนี้มันยังอายุมันยังไม่ได้ถ้ามันแก่จริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเดือนกว่าที่จะตัดเอาไปบ่มให้สุกได้อันนี้คือสุกแล้ว
1: เก็บไปแล้วไปบ่มกี่วันถึงได้ประมาณน
0: ี้ไปบ่มก็อีก4วัน
3: หอมหอมหอม
1: หอมมากเลย
0: กล้วยหอมมันก็จะต้องมีกลิ่นหอม
1: คือถ้าเคยกินที่ญี่ปุ่นมันก็จะไม่สดไม่ใหม่เหมือนกินที่เมืองไทยนะ
3: อ๋อใช่รสชาติไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
3: คำป้าย
1: คำป้าย
0: อร่อยไหม
3: อร่อย
1: อร่อย
0: นะคะ
2: อร่อยหอมแล้วก
1: ็เนื้อไม่เละดูแล้วถ้าน่าจะอร่อยยันต้นเนี่ยไข่ตุ๋นจะกินต้นแล้วเนี่ยดูดูสิแสดงว่าอร่อยยันต้นนี้ดู
0: แสดงว่าต้นก็หอม
3: ต้องหอม
2: จริงแล้วต้นเอาไปทำอาหารได้นะครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวแต่คนไทยกิน
0: คนไทยค่ะสมัยโบราณเนี่ยเขาหั่นทั้งต้นเลยแล้วก็ไปคราวกับรำเพื่อเลี้ยงหมูแล้วคนก็เอาตรงแกนกลางเนี่ยมายำใส่หมูบดก็อร่อย
3: อร่อย
1: ไหนๆเขาก็กินต้นแล้วเดี๋ยวลองให้เขาเดี๋ยวเขาจะหาคุณผู้ชมจะหาว่าเราใจร้ายให้เขากินกล้วยบ้างแต่ว่าเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูท่ากินเขานะศูนย์สวัสดีศูนย์สวัสดีคอยถ้าอยากกินกล้วยคอยก่อน
0: เขาจะกินตรงไหน
3: ไม่กินเนื้อหรอ
0: ดูสิกินเนื้อไม่กินแล้วลูก
1: กิน
0: โอ้
1: ไม่เสียชื่อป้าไข่เลยเนี่ยโอ้โหเทรนมาให้กินผลไม้ดูและนอกจากกล้วยหอมทองเนี่ยจะกินสดๆแบบนี้ได้แล้วก็ยังไปแปรรูปอีกด้วย
0: แปรรูปได้อีก
1: ลองทำเองไหมวันนี้ลองไปแปรรูปกล้วยมันไปทำกล้วยคิสปี้อ่ะ
3: โอ
1: ้ลองไหม
3: อยากทำ
1: นะตุนมาลูกพอแล้วลูกตุนเอาไปด้วยตุนข้าไปด้วยลูกตุนข้ามาเลยข้ามาข้ามาเลยลูกฉลาดเว้ย
3: ฉลาด
1: เก่งลูกดีลูกดีดีดี
0: ด
1: ีผมได้ข่าวมาว่าเดลต้าเป็นนักมวยมาก่อนครับเดี๋ยวให้โชว์ฝีไม้ลายมือกันสักหน่อยดีกว่าดูเหมือนว่าจะอ่อนซ้อมไปสักหน่อยครับแม่แดงเลยให้ไปนวดแก้อาการเจ็บขากันก่อนครับ
4: ท่าที่1ใช้ปลายเท้าท่อนถึงพื้นนะคะ
1: โอ๊ยตึงมาก
4: ตึง
1: มาก
4: เ
1: ลย
4: ค่ะ
1: ตึงมากโอ๊ย
4: ขยิบ
1: น้องตึงมากเลย
4: ท่าที่สองก็ใช้ส้นนะคะคอนปลายเท้าขึ้นให้ตั้งเลยยืดตัวขึ้นมันจะมาข้อขามาน่องมาหัวเข่าและจะมาตันตรงกระเบนเน็บหรือว่ากระดูกสันหลังส่วนใต้
1: ไม่ได้และชิ้นต่อไปเป็นที่นวดหลังจักรามะพร้าวครับ
3: นี่ดิรู้สึกสบายสบาย
2: อ๋อมันกดเหรอมันกดจุดเหรอ
3: กด
1: เดี๋ยวเราตามแม่แดงไปทำกล้วยหอมทองกรุบกรอบกันต่อดีกว่าครับเห็นบอกว่ากินเพียงชิ้นเดียวก็ต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ
2: อันนี้คือต้องบอกเป็นกล้วยดิบต้องเอามาบ่มไว้ก่อนไหมหรือว่าเอามาทำได้เลย
0: ก็ตัดกันมาสดๆแล้วก็มาทำได้เลยเมื่อกี้ที่แม่ก็เตรียมตัดมาไว
2: ้ใหญ่กว่าที่เราเห็นตรงนู้นนะ
0: ทีนี้เราก็แช่ในนี้คือน้ำเกลือนะเพื่อที่จะล้างยางปอกไปแล้วก็เอาไปแช่ในอันนี้เป็นน้ำเกลือกับน้ำสันส้มเพื่อที่จะ1ไม่ให้ดำ2ให้กรอบ
2: ทีนี้เราจะอธิบายให้เรียวตะเข้าใจยังไงดีสันส้มแม่
0: รู้จักไหมสันส้ม
2: อันนี้เนี่ยแม่ที่มันใช้ทา
3: โอ้ทำไข่หายเม่นทำไข่ไหน
2: เอามาใส่ในนี้สารส้มเอามาใส่ใน
3: ก็เลยว่านำนี้ถ้าใช้แถวนี
2: ้
3: หายเม่นด้วยใช่ไหมคร
2: ับแต่น่าจะแสบเพราะโดนยางด้วยนี่ครับปอกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปแช่น้ำต่ออ่ะของเลี้ยวตาไปไหนอ่ะเอ้าไม่ตอนแรกที่หยิบไปลูกใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนะทำไมพอปอกแล้วมันเหลือแค่นั้นล่ะ
3: เล็กลง
1: หลังจากปอกกล้วยกันเสร็จแล้วนะครับแม่แดงก็ตั้งกระทะรอจนน้ำมันร้อนก็ฝานกล้วยลงไปได้เลยครับ
3: ต้องระวังหนิวใช่ไหมครับ
0: ต้องระวังตอนช่วง
2: ตอนมันจะหมด
3: โอ้
2: นั้นเร็วตาลองทำได้ตอนที่มันยาวๆแต่ว่าเหลือน้อยๆเดี๋ยวให้คุณแม่ต่อลองไหม
3: อยากทำ
2: ลอง
3: ลอง
2: ไป
3: ดูเดี๋ยวน่ากลัว
2: ที่น่ากลัวกว่ากล้วยคือเร็วตาพี่บอกแล้วทอดนานไหมครับแม่กว่าจะใช้ได
0: ้ก็ต้องให้เหลือง
2: อันนี้ก็เอาไปทำก็ไปปรุงรสใช่ไหมครับ
0: ถ้าไปปรุงรส
2: แต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ก็กินได้เลย
0: แบบนี้ก็กินได้เลย
2: ของคุณแม่มีกี่รสครับผม
0: รสชีสรสต้มยำรสบาร์บีคิว
2: เยอะจังอ่ะ
0: แล้วก็เป็นรสเค็มรสหวานรสกระเทียมพริกไทยแล้วก็รสน้ำพริกเผา
3: อร่อย
2: มันไม่เหมือนกล้วยฉาบนะคือตัวกล้วยธรรมดามันอร่อยคือใส่รสอะไรแล้วแต่ความชอบเลยจะเหมือนกับกินมันฝรั่งหรือกินขนมอ่ะที่เนื้อมันหนาๆหน่อยแต่ว่ากรอบที่ญี่ปุ่นมีไปขายบ้างไหมกล้วยแบบเนี้ย
3: มีแต่ว่าใส่น้ำตาลเยอะ
2: แถมแบบออกหวาน
3: ๆหวาน
2: ๆอันนี้ไม่หวานเนาะ
3: อร่อยอร่อยดี
2: กินอาหารจากกล้วยไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารจากพืชพื้นบ้านไทยอย่างนึงรู้จักบอนไหมครับ
3: บอนบอน
2: 007
3: กระดูกกระดูก
2: no no
3: ภาษาอังกฤษเจอแล้วก็กินได้ใช่ไหม
2: กินได้เดี๋ยวเอาต้นมาให้ดูด้วยวันนี
3: ้ว้าว
2: กล้ากินไหมกล้ากินไหม
3: มีกล้าครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใช่ไหมครับไม่ต้องเสียใช่ไหมครับ
4: ไม่ต้องเสียใช่ไหม
2: โรงพยาบาลอยู่ไกลไหมตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งแม่ครัวนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคอนนิชิวะ
2: ครับอยู่กับพี่หมวยครับวันนี้พี่หมวยจะทำอะไรให้เราชิมครับ
6: วันนี้เป็นแกงบอนโบราณค่ะ
2: โอ้โหคือคุณผู้ชมไม่รู้เลยว่าจะอธิบายเรียวตะยังไงเพราะว่าแกงแบบนี
3: ้
2: บางทีคนไทยยังไม่รู้จักเลยครับเรียวตะคือมันโบราณมากคนไทยบางคนก็ไม่รู้จ
3: ัก
2: ชื่อบอนเนี่ยครับมันจะเป็นต้นไม้ชนิดหน
6: ึ่
2: ง
3: บอน
2: พี่ว่าเรียวตาจะเคยเห็นนะมันจะขึ้นตามหนองน้ำอ่ะน่ะต้นบอนหน้าตาแบบนั้น
3: อ๋ออ
2: ันนี้คือต้นของมันแล้วเขาก็จะเอามาปอกเอาเปลือกด้านนอกออกปกติบอนเขาบอกว่ามันจับไม่ได้มันคันไม่ใช่เหรอพี
3: ่คัน
2: ใช่ว่าจะคัน
6: ไม่ต้องพูดเยอะทำไปเรื่อยๆ
2: บางคนเขาบอกเวลาจะทำบอนต้องพูดเพาะๆถ้าอยากจะให้อร่อยต้องคุยกับเขาไม่ได้มุกเอาพี่หมวยทำอันนี้เรื่องจริงอ่ะพี่หมวยอ่ะ
6: บอนหวานนะคะแกงอร่อยบอนหวานค่ะ
2: ซึ่งอันนี้ในมุมที่ผมเดาเองนะคุณผู้ชม คือเขาไม่ให้พูดเยอะไม่ให้คุยมากจะได้ทำเร็วๆมันจะได้ไม่คัน
6: ประมาณนั้นด้วย
2: ถ้ามัวแต่พูดคุยมันก็ไม่เสร็จสักทีมันก็คันไง
6: นี่อะไรก็คือเกลือเม็ดค่ะเราจะลวก
2: เกลือเม็ดคือปกติบอลเนี่ยถ้าคนทำไม่เป็นเวลากินแล้วจะคันในคอเลยนะ
6: แล้วก็เคล็ดลับก็คือตักเบื
2: ่อทุบเหรอ
6: ไม่ค่ะต่อไปคนด้วยเหมือนกันบางคนก็ต้องบอลหวานนะจ๊ะ
2: แล้วทำไมต้องสากกระเบือ
6: โบราณเขาสอ
2: นมาทีไม่ได้หรอ
6: ไม่ได้ค่ะต้องเป็นสากที่ใช้ในครัวเรือนเราด้วย
2: แล้วเป็นแบบสากแบบหินได้ไหมอ่ะ
6: ไม่ได้ค่ะต้องสากไม
2: ้แล้วพี่เคยลองแบบแกงแบบไม่ใช้สากคนไหม
6: ก็มีลิตรนิดหน่อย
2: ก็คันเหรอ
6: คัน
2: อันนี้เป็นเรื่องแปลกคุณผู้ชมซึ่งผมเองก็ตอบไม่ได้พี่หมวยก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมคร
6: ับ
2: ถ้าใครรู้นะยังไงก็แชร์มานิดนึงนะคุณผู้ชมแชร์ที่เพจของรายการก็แล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องใช้สากไม้ขนแล้วมันถึงจะทำให้บอลเรียกว่าหมดฤทธิ์หรือว่าไม่คันนั่นเองต้มนานแค่ไหนกว่าบอลจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
6: ประมาณ15นาทีค่ะ
5: 15นาที
2: โห15นาทีเลยเหรอ
6: ค่ะต้องรอให้เขายุบแล้วก็นิ่มลง
2: และนี่มาเริ่มแกงแล้วอันดับแรกคือตั้ง
6: กะทิค่ะ
1: จากนั้นนำพริกแกงไปผัดให้หอมตามด้วยหัวกะทิและก็บอลที่เราต้มไว้แล้วครับ
6: เดี๋ยวสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะขามเปียก
2: ปกติแกงบอลเนี่ยเขามักจะทำออกหวานถูกไหมครับ
6: ต้องหวานนำเปรี้ยวตามปลานิดนึง
2: อันนี้เป็นปลาอะไรครับ
5: ปลา
6: ปลานิลค่ะวันนี้เราใช้ปลาท้องถิ่นเราเกลือเม็ดใส่ใบมะกรูดค่ะน้ำมะกรูดค่ะ
2: ใส่เปลือกลงไปด้วยไหม
6: ใช่ค่ะใส่เปลือกลงไปด้วย

0: ากินมาก
1: เออกินจังเลย
0: หน้าตาเหมือนแกงกะหรี่ญ
1: ี่
0: ปุ่น
1: แกงกะหรี่ญี่ปุ่นเผ็ดไหมครับ
2: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยหอม
2: หอม
1: หอมหอมอร่อย
0: ปลาย่างหอมมากเลยกลิ่นกลิ่นของปลา
1: หอม
0: แล้วก็บอนอร่อยอยู่แล้วเนื้อมันจะแบบ
1: กินง่าย
0: เหมือนกินวุ้นสาหร่ายอารมณ์เหมือน
1: สาหร่าย
0: เหมือนกินสาหร่ายใช่ไหม
1: เออกินง่าย
0: เหม
1: ือ
0: นกินสาหร่ายเน
1: า
0: ะต
1: ั
0: วบอน
3: อาหารจานต่อไปเดี๋ยวเราจะให้เรียวตะทำอาหารพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นให้คนที่นี่ได้ลองชิมกันบ้างดีกว่าครับ
1: いらっしゃいませ。
0: いらっしゃいませ。
1: どうぞ。
0: แปลว่าอะไร
1: อ่ะเชิญครับ
0: เพราะว่าเราจะทำอาหารญี่ปุ่นกันเราเลยต้องต้อนรับแบบญี่ปุ่นนิดนึงใช่ไหมครับผมวันนี้เรียวตะจะทำอะไรครับ
1: ซูชินะครับแต่ว่าไม่ใช่ซูชิธรรมดานะครับมากิซูชิ
0: มากิซูชิ
1: ก็คือซูชิโรลครับซูชิโรลใช้ข้าวแต่ว่าต้องใส่น้ำส้มนะครับแล้วก็ต้องผสมน้ำตาลและเกลือนิดหนึ่ง
0: เป็นน้ำส้มสายชูหมักแบบญี่ปุ่นแล้วก็ผสมน้ำตาลกับเกลือลงไป
1: อบ
0: แล้วก็สาดโอ้ชิมง่ายมากเลย
1: แล้วก็โชยุ
0: หมักเขาเอามาหมักแน่มันเป็นสูตรของเขา
1: แซลมอนด้วย
0: อ๋อแ
1: ซลมอนด้วย
0: อย่างนี้เวลากินก็แบบว่าไม่ต้องมาจิ้มก็ได้เพราะใส่ไปแล้ว
1: อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร
0: แตงกวาครับ
1: แตงกวาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิวริครับคิวริ
0: ทามาโกะ
1: ทามาโกะด้วยดีกว่าทามาโกะ

0: ทามาโก
1: ทามาโกคือไข่หวานครับแล้วก็เริ่มห่อครับผมก็คืออันนี้ที่เรียวต่างมาสอนเราคุณผู้ชมก็เหมือนกับเป็นซูชิที่แต่ละบ้านเขาทำกินเองนั่นแหละเหมือนห่อให้ลูกไปกินโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับแล้วจะใส่อะไรข้างในก็ได้ถูกไหม
0: ใช่อะไรก็ได้นะครับ
1: โอเคครับผมมาถึงอาหารฟู้ดเวิร์กบ้างวันนี้พี่ไปสืบมาว่าเรียวตาเนี่ยเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่มาก
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่แล้วเคยกินแกงกะหรี่แบบไทยไหม
2: โอ้ยัง
1: อันนี้คือพริกแกงเผ็ดทั่วไปเลยและอันนี้คือผงกะหรี่แบบไทยจะไม่เหมือนผงกะหรี่แบบอินเดียที่อยู่ในแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับแต่ความพิเศษคือว่าแกงกะหรี่ของผมในวันนี้จะใช้กล้วย
2: โอ้
1: กล้วยดิบกล้วยดิบที่เมื่อเช้าเรานั่งบอกกันยากๆพี่เอาไปต้มในน้ำร้อนมันจะแกะง่ายทันทีเลยแบบนี้เลย
2: รสชาติไม่ใช่กล้วยนะครับ
1: เหมือนมันฝรั
2: ่
1: ง
2: มัน
1: ใช่เลยเราก็เลยจะเอามาใส่ในแกงกะหรี่เอาละครับกะทิไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเราจะทำเหมือนแกงบอสอันดับแรกเราต้องผัดพริกแกงให้สุกก่อนผงกะหรี่ประมาณสัก1ช้อนแบบนี้ใส่ลงไปหลังจากนั้นใส่เนื้อไก่ลงไปวันนี้เลือกเป็นส่วนสะโพกเอาลงไปผัดนะครับตัวรสชาติของพริกแกงจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อแล้วหลังจากนั้นก็เติมกะทิลงไปครับผมปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่กล้วยตามลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นคนไทยจะกินแกงกะหรี่คู่กับน้ำอาจาร์แตงกวาหั่นแบบนี้ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยนี่เลยหอมแดงแล้วก็พริกอันนี้เรียกว่าน้ำอาจาร์น้ำอาจาร์เป็นเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานตัดเค็มเล็กน้อยในนี้มีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายปริมาณเท่าๆกันเลยนะครับผู้ชมและตัดด้วยเกลือแค่เล็กน้อยเหมือนแค่ปลายช้อน

0: หารครบแล้ว
1: เป็นยังไงคุณแม่ฝีมือเราสองคน
2: เยี่ยมมาก
3: อร่อยโอชิ
2: โอชิ
1: ตอนที่ดูเดียวตาทำเนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะ
3: ง่ายมากใช่
1: แต่พอกินอ่ะก็เหมือนเวลาที่พี่ไปกินตามร้านเลยอะเดียวตาคือหลักสำคัญก็ที่เดียวตาเขาบอกก็คือน้ำส้มปรุงรสอะไรแค่นี้แล้วก็ห่อแบบง่ายๆเลยไม่จำเป็นว่ามันต้องห่อสวยหรือไม่สวยเพราะว่าจริงแล้วที่สำคัญมันอยู่ที่รสชาติมากกว่าคราวนี้มาลองแกงกะหรี
3: ่อันไหนกินก่อนนะครับ
1: อันนี้เป็นน้ำจิ้มเอาไปจิ้มเหมือนคุณกินซูชิแล้วจิ้มโชยุอ่ะ
3: ก็ทักแล้วก็จิ้มหรอคร
1: ับ ใช่ตักอันนี้มานี่ทำให้ดูอย่างนี
2: ้ตักราดตักราดลงไป
1: อย่างนี้นะแล้วก็เอามาราดตรงนี้แล้วเราก็กิน
3: โอ้
1: กล้วยอร่อย
3: กล้วยอร่อย
2: ทำให้เราได้สูตรเลย
3: กล้วยอร่อยมาก
2: เวลากล้วยเรามาทำบ้างแล้ว
3: อร่อย
1: พอกินแล้วเป็นไงรสชาติคล้ายแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไหม
3: ใกล้กะหรี่ญี่ปุ่นแต่ว่ารู้สึกรสชาติตัวปลาปองกะหรี่ด้วย
1: ของไทยครับจะไม่ข้นเหมือนของญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีกลิ่นของเครื่องเทศที่เป็นพริกแกงหรือสมุนไพรที่แรงกว่าแต่พอมากินคู่กับน้ำมัจจาที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานก็จะลงตัวทำไมน้ำมัจจาถึงเข้ากับแกงกะหรี่เพราะว่าหมูสะเต๊ะหมักด้วยผงกะหรี่ก็กินกับน้ำมัจจาผงกะหรี่กับน้ำมัจจามันเป็นของที่กินคู่กันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแค่เราอาจจะนึกไม่ถึงพอเราเอามาแกงกะหรี่มากินกับน้ำมัจจามันก็เลยยิ่งเสริมรสชาติให้อร่อยขึ้น
2: ให้อร่อยยิ่งขึ้น
1: อันนี้ไม่กินแกงกินน้ำมัจจาเดี๋ยว
3: ชอบ
1: เลี้ยวตะวันนี้พี่พรีเซนต์แกงกะหรี่พี่ไม่ได้พรีเซนต์น้ำมัจจาอันนี้ต้องเด่นอันนี้ต้องเด่นต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่สนุกมากเราได้สัมผัสกับชุมชนจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเสน่ห์ของชุมชนจริงๆอ่ะไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่อาหารแต่คือความน่ารักของคนในชุมชนครับ
2: ค่ะ
3: รู้สึกตกใจมากว่าไม่เหมือนกันในกรุงเทพแล้วก็กรุงไทยก็ดูเดียวกันและในชีวิต
1: อ๋อเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีว
3: ิ
1: ต
3: เห็นครั้งแรกในชีวิตก็ขนมก็อร่อยทุกอย่าง
1: โอเคแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็เรียวตะมากๆเลยครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สายโยนาราแหมไข่ตุ๋นอ่อนขนาดนี้ไปอยู่กับพี่เรียวตะเขาเลยไหมล่ะลูก

เกิดที่เกาะลิเป้ค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป้ขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้อะค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุข

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนนึงที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยทางเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เขาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะให้เขาเกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนจีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์ จากอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกระโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาติกับคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ

0: ใช่นะครับเราโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้คนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโอสถและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปี ถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้น

0: ีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าทางสำนักงานจัดหาได้เนี่ยจะไประดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาค ก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
1: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
0: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่ง
2: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
3: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับ

0: ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการครับ
1: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: โหกล้าไม้กับเม็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้

0: ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาโดยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ย

นำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์ดำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารปูม้าที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงแยกรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบสำหรับหลักมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเหมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจุงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

มย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าวันจันทร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกมายังเมืองเฉียนหรือสกีจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือวิกตอเรียล่องมาในคลองเทเลมาร์กและเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองโนโตเดนในเวลาประมาณบ่าย2โมง

สวัสดีครับในการเสด็จประพาสเมืองโนโตเดนและเมืองรูเกนของประเทศนอร์เวย์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆมากมายหลายแห่งใน2เมืองนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหรือโรงงานผลิตกระดาษนะครับซึ่งเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้น

เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใหม่มากๆครับและไม่เคยมีในประเทศของเรามาก่อนซึ่งพระองค์ได้ทรงสนพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งนะครับและได้ทรงบันทึกเรื่องราวถ่ายทอดความรู้ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มาเลยก็ตามนะครับเมื่อได้อ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งเลยล่ะครับ

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่25เป็นช่วงที่นอร์เวย์กำลังพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมโดยการก่อตั้งบริษัทน็อตไฮโดรที่เมืองโนโตสเดนถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประเทศนอร์เวย์ในช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการดำเนินกิจการของบริษัทนี้เป็นอย่างยิ่งประกอบกับพระยาจุลยุทธโยธินมีหุ้นส่วนในบริษัทแห่งนี้ด้วยพระองค์จึงทรงมีหมายกำหนดการที่จะทอดพระเนตรกิจการของบริษัทนี้แม้ในเวลานั้นการเดินทางจะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็ตาม

วันที่29กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย2โมงเรือวิกตอเรียได้เดินทางมาถึงท่าเรือเมืองโนโตเดนซึ่งวันนั้นแซมไอเดผู้อำนวยการของบริษัทน็อตไฮโดรได้มารอรับเสด็จถึงท่าเรือจากนั้นพระองค์ได้เสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมฟูรุฮามซึ่งปัจจุบันโรงแรมดังกล่าวไม่มีอยู่แล้วมีเพียงหลักฐานในภาพถ่ายฝีพระภาพนี้ที่พระองค์ทรงบันทึกไว้

เวลาประมาณบ่ายสามโมงนายไอเดได้นำเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทน็อตไฮโดรซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโนโตเดน

ริษัทน็อตไฮโดรก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2447โดยบุคคลสำคัญ2คนคือแซมไอเดผู้มีความเชื่อว่าพลังน้ำจากน้ำตกในนอร์เวย์จะสามารถนำมาพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้เขาได้ซื้อน้ำตกหลายแห่งในช่วงนั้นโดยน้ำตกสำคัญที่เขาซื้อไว้คือน้ำตกรูกันอันเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโรงงาน

0: ไอเด้ได้พบกับคริสเตียนเบียกลันศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนั้นผู้คิดค้นการกลั่นธาตุไนเตรตเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อการเพาะปลูกทั้งสองคนร่วมมือกันเปิดบริษัทน็อตไฮโดรซึ่งเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนแห่งแรกของโลกและเริ่มกระบวนการผลิตในวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2450โดยใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกัน
1: And Professor Birkeland, some few days after his, what shall we say, his discovery, met a Norwegian engineer who built power stations and industries by the name of Sam Eide. And when these two guys talked together during a dinner, they came up with the idea of testing the professor's discovery.For the purpose of producing nitric gas, and then they worked out the machine that you can see behind me. And after some months' work in Oslo and some other places, they moved up here to Notodden, where it was a power station that had a surplus of energy and could supply them, so they could make big experiments. And here at Notodden.The experiments showed that it was possible to succeed, to get success with this. And in 1905, the company was a reality. And the 2nd of December 1905, Norsk Hydro was established here at Notodden as the first company in the world that could produce fertilizers with nitrogen in an industrial scale.
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2กิจการของบริษัทได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยถือเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดในเอเชียซึ่งบริษัทได้มาร่วมกิจการกับบริษัทไทยในการผลิตปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้งซึ่งยังคงมีจำหน่ายอยู่จนถึงปัจจุบัน

ในปีพุทธศักราช2472นอสไฮโดรได้ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่เมืองชายฝั่งฮิโรย่าซึ่งสะดวกต่อการขนส่งมากกว่าปัจจุบันอาคารสำนักงานโนโตเดนจึงเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องใช้ในยุคเริ่มแรกของการก่อตั้งบริษัท

ในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวยังพบของขวัญพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่แซมไอเดเมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสบริษัทนี้หลังจากทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทนอสไฮโดรแล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับซึ่งเป็นบ้านพักของไอเดหรือที่เรียกชื่อว่าบ้านแอดมินี

บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2449ในแบบคลาสสิกตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้เป็นบ้านที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นโดยไอเดใช้เป็นทั้งที่พักและสำนักงานเป็นบ้านพักรับรองแขกรวมถึงเป็นฉากหลังเพื่อแสดงให้เจ้าของเงินกู้จากต่างประเทศได้เห็นถึงความเจริญของบริษัทเมื่อเดินทางมาดูงานในเมืองนี้

เรือนหลังนี้ทำด้วยไม้ล้วนก่อศิลาแต่ฐานชั้นล่างใช้เสาแหล่ตัวไม้สลักลวดลายอย่างนอริเจนตลอดจนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ทำสำหรับเรือนนั้นมีห้องนอนที่เหลือจากเขาอยู่มากพอพวกเราอยู่ห้องนอนพ่อสบายดีนักเรือนนั้นสร้างอยู่บนเนินเฉพาะตรงช่องทะเลสาบและเห็นภูมิประเทศทั้งน้ำทั้งบกไกลงามดีมาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์แรกของเจ้าของบ้านเห็นได้จากพระปรมาภิไธยในสมุดรายชื่อแขกที่เข้ามาพักซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าแรกของสมุดเล่มดังกล่าวโดยปัจจุบันสมุดเล่มนี้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนี่คือห้องพระบรรทมเมื่อ100ปีก่อนเป็นห้องที่มีวิวสวยที่สุดของบ้านแม้จะมีขนาดไม่กว้างขวางมากนักแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครันและพระบรมฉายาลักษณ์ที่คนไทยคุ้นตากันเป็นอย่างดีก็ทรงบันทึกที่หน้าบ้านหลังนี้นอกจากนั้นทีมงานยังได้ค้นพบภาพที่บันทึกในเวลาเดียวกันอีก2ภาพโดยภาพนี้เป็นภาพที่พระองค์ทรงยืนที่บันไดทางขึ้นบ้านปัจจุบันเจ้าของบ้านได้ประดับภาพนี้ในส่วนที่เป็นห้องใต้ดินของบ้านส่วนภาพนี้เป็นภาพรถยนต์พระที่นั่งโดยบุคคลที่นั่งอยู่บนรถคือพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ปัจจุบันภาพนี้ประดับอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ของบริษัทนอสไฮโดร

เวลาประมาณ5โมงเย็นของวันเดียวกันพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำของตำบลโนนโตดเด่น

นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำของโหนดโดดเด่นที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก2เดือนหลังจากนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมีกำลังผลิต 30,000 แรงม้านับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกิจการอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ในการหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลัง

หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองรูกันซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีเส้นทางรถเหมือนในปัจจุบันพระองค์ได้ประทับเรือกลไฟเล็กที่ท่าเรือตำบลตินซือแห่งนี้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ขบวนเสด็จที่เดินทางท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลาทะเลสาบตินซือมีความยาว45กิโลเมตรพระองค์ได้ประทับเรือกลไฟแล่นไปในทะเลสาบและเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลฟาเคอร์สตรันในเวลาประมาณบ่ายโมงและพระองค์ได้เสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมฟาเคอร์สตรัน

0: โรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2409จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้จะเห็นได้ว่าอาคารในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมากในวันดังกล่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้นำเสนอข่าวการเสด็จประพาสของพระองค์อย่างละเอียดพร้อมกับชาวเมืองที่มาเฝ้ารับเสด็จพระองค์กันเป็นจำนวนมากและภาพนี้ยังเป็นภาพสำคัญภาพหนึ่งที่บันทึกอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ของเมืองรูกัน
1: In a way and there wasn't so many hotels at that time so lots of people knew aboutthis hotel the old hotel burned down in 1924 and that old lady who owned it built a new one not so big but it opened again 1926 it's a fantastic story and the king of Thailand has been here Jules Verne the famous book writer has been there lots of famous people have been here
0: จากโรงแรมฟาเคอร์สตรันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าที่นั่งคันนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองรูกันท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาจนทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก

รู้กันเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของบริษัทน็อตไฮโดรโดยระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งนี้บริษัทน็อตไฮโดรได้จ้างคนงานกว่า 2,500 คนหลังการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จคนงานหลายคนได้ตั้งรกรากและทำงานที่นี่และทำให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้เติบโตเป็นเมืองขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2463

สถานที่สำคัญที่ทำให้รู้กันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือโรงไฟฟ้าเวม็อกโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นและเป็นโรงไฟฟ้าแห่งที่2ของน็อตไฮโดรซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2454ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เยอรมนีได้เข้ายึดโรงงานแห่งนี้เพื่อเป็นฐานในการสร้างระเบิดปรมาณูแต่การสร้างระเบิดดังกล่าวถูกขัดขวางโดยวีรบุรุษแห่งเทรมาร์กจำนวน6คนซึ่งได้ลักลอบเข้าไปวางระเบิดอาคารที่เก็บอุปกรณ์สำคัญในการผลิตปรมาณูครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปัจจุบันตัวอาคารเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโรงงานและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2

ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองรูกันนอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เวม็อกซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเส้นทางจากฟาเคอร์สตรันมายังรูกันก็กำลังมีการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อขนส่งวัตถุดิบและผลผลิตจากโรงงานส่งผ่านไปทางทะเลสาบตินซือและต่อไปยังทางรถไฟที่เมืองเฉียนเส้นทางรถไฟสายนี้บริษัทน็อตไฮโดรได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเป็นเวลา30 ปีนับเป็นรถไฟฟ้าแห่งที่2ของประเทศนอร์เวย์

ภายหลังที่บริษัทน็อตไฮโดรย้ายที่ตั้งของโรงงานไปยังเมืองฮิโรย่าและปิดโรงงานที่รูกันเส้นทางรถไฟสายนี้ได้หยุดให้บริการในปีพุทธศักราช2534โดยชาวเมืองรูกันได้อนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

เวลาประมาณ6โมงเย็นของวันที่29กรกฎาคมรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางฝ่าสายฝนจากโรงแรมฟาเคอร์สตรันเป็นระยะทางประมาณ25กิโลเมตรจึงถึงโรงแรมรูกันอันเป็นที่ประทับ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โรงแรมรูกันได้ถูกทำลายลงปัจจุบันเป็นร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวซึ่งมาชมความงดงามของน้ำตกรูกันในช่วงฤดูร้อนภายในร้านยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดับไว้ในร้านด้วย

0: หลักฐานที่หลงเหลือเกี่ยวกับโรงแรมรูกันที่ทีมงานได้ค้นพบในอีก100ปีต่อมาคือสมุดรายชื่อแขกที่เข้ามาพักซึ่งแตกต่างจากสมุดของโรงแรมแห่งอื่นที่ทีมงานเคยพบก่อนหน้านี้เพราะสมุดเล่มนี้มีรอยตัดในส่วนที่เป็นพระปรมาภิไธยของพระองค์ออกไป
1: Her har jeg gjesteboka til Rjukan Hotel og i 1907 kong Sjula Lankorn gjestet hotellet sammen med Sam Eide. Kong Sjula Lankorn skrev sitt navn her, og hans reisefølge skrev sitt navn her. Og etter at de hadde reist, så tar eieren av hotellet og klipper ut kongens navn. Og der hang navnet på veggen i oppholdsrommet, i glass og ramme. Men under den andre verdenskrig, Norge var okkupert av Tyskland. Da var det tyske offiserer som fjernet navnet de ramponerte hotellet veldig. Den boka var jeg lenge på jakt etter, for jeg regnet med at en gjestebok fantes, men jeg kunne ikke få tak i det. Men så til slutt så fant jeg ut at på Notodden var det en familie, etterkommere etter de siste eiere, eller de siste drivere av hotellet. Og jeg kontaktet dem, og de hadde boka. Ja, jeg kan nok si at jeg er spesielt interessert i kong Sjula Lankorn. På grunn av at han var en fenomenal bra mann for Thailand.
0: หลังจากทอดพระเนตรน้ำตกรูกันแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังบ้านของไอเดอันเป็นที่ประทับในเมืองโนโตเดนโดยพระองค์ได้ทรงเล่าถึงพระราชประสงค์เกี่ยวกับการนำปุ๋ยของบริษัทน็อตไฮโดรกลับไปใช้ในสยามว่า
2: พ่ออยากจะทดลองเฟอร์ทิไลเซอร์ในเมืองเราบ้างทีจะดีจึงให้พระยาชลยุทธ์คิดอ่านจัดส่งไปลองดูตันหนึ่งก่อนแต่ขอให้เข้าบรรจุถุงเล็กๆเพราะถ้าเปิดทิ้งไว้ถูกอากาศชื้นอาจจะละลายได้ปุ๋ยเช่นนี้ในยุโรปใช้กันโดยมากเมืองอังกฤษเมืองเดียวใช้อย่างที่มาจากชิลีหลายหมื่นตันคงจะเข้าไปถึงก่อนพ่อไปถึงจะต้องมอบให้กรมดำรงเป็นผู้จัดการ

รุ่งเช้าของวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงงานผลิตกระดาษของเมืองโนโตเดนซึ่งมีชื่อว่าทินฟอสเปเปอร์ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ได้ปิดกิจการไปแล้วบริเวณโดยรอบของโรงงานเป็นอีกบริเวณหนึ่งซึ่งทีมงานค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายในวันนั้นเป็นภาพที่แทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีเท่าใดนักหลังจากทอดพระเนตรโรงงานกระดาษแห่งเมืองโนโตเดนเวลาบ่าย2โมง

ของวันที่1สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเส้นทางเดิมคือประทับเรือวิกตอเรียที่เมืองโนโตเดนกลับมายังเมืองเฉียนและเรือวิกตอเรียได้เดินทางมาถึงเมืองเฉียนในเวลาประมาณ5โมงเย็นจากนั้นพระองค์ได้ประทับรถไฟเสด็จพระราชดำเนินยังเมืองเบรวิกที่ซึ่งเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจอดรออยู่จากนั้นเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เดินทางจากเมืองเบรวิกประเทศนอร์เวย์สู่เมืองคิวของประเทศเยอรมนีเป็นการจบเส้นทางเสด็จประพาสนอร์เวย์ซึ่งใช้เวลานานถึง27วัน

การเที่ยวเมืองนอร์เวย์นับว่าเป็นยุติจบกันเพียงนี้ทีพรุ่งนี้จะได้ตั้งต้นเป็นอันเปลี่ยนชุดใหม่เรื่องราวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากจริงๆเพราะฉะนั้นพ่อจึงขอจบลงในวันนี้ให้เป็นอันขาดตอนกันสักทีว่าตามจริงการที่มาเที่ยวนี้ก็ดูไม่ช้าเท่าใดเป็นเวลาล่วงได้ถึงเดือนหนึ่งแต่ยังรู้สึกว่าช้าเสียจริงๆวันที่จะกลับก็ยังน้อยกว่าวันที่ล่วงไปแต่ความคิดถึงบ้านไม่ได้น้อยลงไปได้ตามวันเลยยิ่งน้อยลงดูเหมือนจะเตือนจะให้คิดถึงมากขึ้นเพราะมันนานวันเข้าทุกทีพ่อคิดถึงนะขอฝากความคิดถึงมายังใครๆที่เป็นที่รักใคร่ทุกคนขอให้บอกว่าพ่อมีความสบายดีอยู่

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ขอใจเสนอ

ผมคิดว่าผมเป็นคนไทยที่โชคดีนะครับเหตุที่กล่าวว่าโชคดีนั้นก็เพราะได้มีโอกาสมาถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่

2019เนี่ยความโชคดีนั้นทำให้ผมได้เกิดความเข้าใจนะครับความเข้าใจในเบื้องต้นที่ผมอยากจะกล่าวคือทำให้ผมเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นผูกพันกับธรรมชาติผูกพันกับต้นไม้ผูกพันกับน้ำผูกพันกับอากาศดินน้ำลมไฟต่างๆนั้นเป็นปัจจัยของชีวิตอย่างไรนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องถ่ายทอดในสิ่งที่เรารับทราบรับรู้จากพระบาทที่อยู่ในรัชกาลที่9ได้ทรงสอนมานั้นไปสู่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวโลกทั้งหลายและโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยวันนี้โชคดีครับโชคดีเพื่อนลูกหลานกลุ่มนึงจะบอกให้คุณปู่เมธพาเที่ยวหน่อยก็เลยประกาศพาเข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่มีชื่อว่านครศรีเขื่อนขันแหล่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สุดท้ายของกรุงเทพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาลูกหลานมาเที่ยวเพื่อให้ลูกเกิดความเข้าใจนะครับหวังอย่างยิ่งพอเขาเข้าใจแล้วเขาจะได้เข้าถึงการปฏิบัติเข้าถึงการกระทำแล้วผลสุดท้ายเราก็จะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่พระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งไว้ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

0: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเห็นอะไรที่นี
1: ่เห็นต้นไม
0: ้ต้นไม้เห็นอะไรอีก
1: เห็นน้ำ
0: น้ำมีสิ่งหนึ่งจำเป็นต่อชีวิตด้วยแต่เรามองไม่เห็น
1: เป็นอากาศ
0: อากาศต้นไม้ให้อะไรกับเรา
2: ให
0: ้ออกซิเจนเรานี่เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปของดีนะออกซิเจนพอเราหายใจออกซิเจนเสร็จเราคายอะไรออกมา
3: เราคายคาร์บอนไดออกไซด์
0: คาร์บอนไดออกไซด์คายขยะมาเลยนะทีนี้ถ้าปู่ไม่พูดอย่างนี้แล้วแล้วปู่เองก็ไม่เข้าใจนะแต่เดิมเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้เอาเนื้อไม้ไปขายก็ได้เงินมาใช่ป่ะแต่ลืมไปว่าธรรมชาติดินน้ำลมไฟมันสำคัญกว่าเงินซ้ำไปนะเพราะมีเงินแต่ไม่มีต้นไม้เลยไม่มีข้าวเลยไม่มีอะไรเราจะไปซื้ออะไรปู่โชคดีปู่โชคดีที่มีครูที่ยิ่งใหญ่เลยเป็นครูแห่งแผ่นดินเลยถ่ายสิเก่งในหลวงรัชกาลที่9ไปเรียนรู้พระองค์ท่านสอนอยู่นานเท่าไหร่รู้ไหมถ่ายสิ35ปีโอ้โหนี่ฝันจะอายุ35นี่นะฝันอายุ35นี่ลอยนานเลยนะ35ปีเรียนรู้อยู
4: ่แล้วโครงการมีกี่โครงการคะ
0: โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยท่านสอนหมดให้เข้าใจธรรมชาติให้เข้าใจต้นไม้สำคัญยังไงเมื่อกี้นี้หนูบอกมาตรงนี้พอมองไปรวมๆแล้วมันก็เป็นป่ามันสำคัญอย่างไรมันสำคัญต่อชีวิตนะน้ำสำคัญอย่างไรนะฝนตกนี่อย่าไปกลัวลำบากดีธรรมชาติให้กับเราแล้วแต่เราต้องทำไม
5: รักษาร
0: ักษาเก็บไว
4: ้แล้วก็ต้องรับช่วงต่อไป
0: ต้องสัตว์อยู่ด้วยเมื่อกี้เห็นตัวแล้วใช่ไหม
4: ตะกวด
0: เห็นตัวเขาเรียกอะไรตะกวด
4: อ
0: ุ้ยนั่นปลาเสือ
4: ปลาเสือ
0: เห็นไหมจุดนั่น
4: ไม่เห็นหนูค่ะไม่เห็น
0: ปลาเสือมันทำอะไรได้ลูก
4: มันว่ายน้ำเร็ว
0: ว่ายน้ำเสร็จแล้วมันทำอะไรได้แ
4: ปลกประห
0: ล
4: าด
0: มันอะไรมันพ่นน้ำขึ้นมาได้นะเดี๋ยวดูให้ดีๆมันจะพ่นน้ำให้เรา
5: ในนี้ลึกเท่าไหร่ครับ
0: ลึกเท่าไหร่ปู่ยังไม่ลงไปวัดเลยเนี่ยจะจมมิดหัวแน่ๆอย่าลงไปวัดเลย
4: ผมได้ยินมาว่าที่นี่ครับมีรังปลวกด้วยใช่ไหมครับ
0: ปลวกมีทุกแห่งลูกเห็นปลวกเมื่อไหร่เนี่ยเราสบายใจอย่างแสดงว่ามีน้ำเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำแล้วปลวกอยู่ไม่ได้อย่าไปรังเกียจครับ
4: ที่บ้านหน
0: ู
4: ก
0: ็
4: ม
0: ีแต่ว่าถ้าขึ้นบนบ้านนี่แย่เลยนะ
5: ใช่ครับ
0: บ้านพังได้นะ
5: ใช่
4: แล้วมีเรื่องตลกอะไรเกี่ยวกับในหลวงว่าพวกเราฟัง
0: ว่าไม่รู้ท่านชอบตัวมีพระอารมณ์ขันนะตอนนึงพระองค์ท่านได้รับพระเจ้าอยู่หัวได้ปริญญากับทางด้านดินเพราะท่านเก่งมากนะเรื่องดินนี่ท่านแก้ไขได้หมดเลยแล้วก็รู้ป่าวว่าสหประชาชาติประกาศเลยวันที่5

0: 5ธันวาคมนี่คือวันอะไร
1: วันพ่อแห่งชาติ
0: วันเฉลิมวันเกิดของพระองค์ท่านประกาศวันที่5ธันวาคมนี้เป็นวันดินโลกเลยเห็นหรือเปล่าเป็นวันดินโลกเลยนะให้เกียรตินะครับถวายพระเกียรติพระองค์ท่านเลยเราได้ภาคภูมิใจไหมนะที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตทางด้าน

0: พราะถ้าเก่งดนตรีนะปีที่แล้วเป็นหมอดินเป็นหมอความแล้วได้หมอยาด้วยได้ปริญญาแพทย์ด้วยเป็นหมอความแล้วปีนี้เป็นหมอลำแล้ว ขันไหมต้องขันไหมเป็นหมอลำแล้วหมอลำแล้ว
1: ในหลวงเสกฝนให้ฝนตกลงมาได้จริงเลย
0: ตกจริงๆเลยนะเราเห็นข้างบนนี่เราเห็นอะไร
2: แม่
0: เห็นอะไรเห็นเมฆแต่พระเจ้าอยู่เห็นอะไรรู้ไหม
2: เห็นอะไร
0: ครับไม่ได้เห็นเมฆเห็นน้ำคือฝนนะที่ได้คิดต่อเลยว่าทำไงให้เมฆข้างบนเนี่ยมันหยดมาเป็นน้ำลงมาข้างล่างกลายเป็นโครงการอะไร
3: ฝนหลวง
0: เอาเรือบินขึ้นไปทำไม
2: เอาขึ้น
3: โปรยสาร
0: สารอะไร
2: สารอะไร
3: มีสารอะไรบ้าง
0: สารอะไรอ่ะนี่เอาอะไรไปโปรยข้างบนง่ายๆเลย
2: เค็ม
0: อะไรมันเค็ม
2: เกลือ
0: นั่นแหละเท่านั้นแหละเคยสังเกตไหมเอาเกลือวางบนโต๊ะมันแห้งๆอยู่ดีเอาวางสักพักหนึ่งมันชื้นเลยมัน
3: ด
0: ักเลยไอ้เกลือนี่มันดูดเอาน้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยมาอยู่ที่รวมตัวนั่นเอาเกลือไปโรยดังนั้นไอ้น้ำก็เข้ามาจับตัวเป็นก้อนแล้วก็หล่นลงมาให้เราใช้งานโอ้เก่งไหมเนี่ยเดินอย่างนี้เหนื่อยไหม
2: ไม่เหนื่อย
0: ไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมมีความสุขสนุกด้วย
4: คุณปู่สุเมธก็ได้เล่าให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับน้องช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้ศาสตร์การจัดการน้ำของพระราชาโดยการไปทำฝนหลวงกันห้ามพลาดเลยนะครับ

เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลฤดูฝนมาช้าไปหรือหมดเร็วไปจนทำให้เกิดภัยแล้งความทุกข์ยากของเกษตรกรจึงอยู่ในสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่9อยู่เสมอเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟ้าแต่ไม่สามารถรวมตัวกันได้พระองค์ทรงคิดว่าน่าจะมีมาตรการทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อตัวจนเกิดเป็นฝนได้และนี่ก็คือที่มาของโครงการฝนหลวงนั่นเองแหละครับในที่สุดเราก็มาถึงศูนย์ฝนหลวงอำเภอหัวหินกันแล้วล่ะครับน้องๆภารกิจวันนี้เราจะไปทำฝนหลวงเพื่อเติมปริมาณน้ำในเขื่อนกันนะครับ

0: กัปตันครับกฎการขึ้นเครื่องบินนี่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันยังไงครับ
1: ครับเราก็ขึ้นไปแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยรัดเข็มขัดนิรภัยขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกว่าความกดอากาศมันเข้าที่หูเราก็คำวาซาว่าเขาเรียกเคลียร์หูนะบีบจมูกแล้วก็สั่งแรงๆถ้าไม่ออกหาวอ้าปากกว้างๆเลยก็ได้แล้วมีปัญหาอะไรสกิดบอกคุณลุง
2: คุณลุงขาแล้วเวลาบินครั้งหนึ่งอะค่ะนานไหมคะ
1: ขึ้นไปในภารกิจแต่ละเที่ยวบินเนี่ยเราจะใช้ประมาณชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงเสร็จๆ
2: ฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปช่วยเขาเคลียร์ค่ะเคลียร์ทำยังไง
1: ก็บอกพี่ๆเขานะครับแล้วก็กดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็รีบไปข้างหลังพอช่วยพี่เขาเสร็จแล้วปุ๊บก็รีบกลับมานั่งที่นะครับอีก10 นาทีงั้นเดี๋ยวคุณลุงจะไปเตรียมแผนการบินก่อนนะครับ
2: ไปด้วยนะคะ
3: ไปด้วยครับ
0: วันนี้ขอไปกับลุงหม่อมด้วยนะคะ
4: ครับโอ้ยินดีมากเลยครับ

2นาทีจะถึงที่หมายแล้วมาดูกันสิว่าทุกคนพร้อมกันหรือเปล่า

0: น้องๆครับสารสูตรร้อนได้ถูกโปรยลงไปเพื่อเลี้ยงแม่ให้อ้วน
1: เราได้โปรยสารฝนหลวงเกลือแป้งลงไปในกล้วยครับ

ถึงเวลาโจมตีกลุ่มเมฆกันแล้วครับโดยการโปรยสารยูเรียเข้าไปในเมฆมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: ิจกรรมที่โครงการฝนหลวงครับได้ไปเล่นน้ำฝนด้วยครับเป็นสนุกสุดเลย
1: เราก็ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็ได้โปรยสารฝนหลวงจริงๆเลยค่ะ
2: ขึ้นเครื่องบินแล้วเสียวๆหน่อยค่ะ
3: ก็ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมที่นี่ครับเพราะว่าก็จะมีน้อยคนที่จะได้เข้ามาครับก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ดีใจมากเลยครับ
4: ช่วงหน้าพวกเราจะได้โอกาสไปเยี่ยมชมห้องทรงงานของในหลวงกัน

น้องอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการทำฝนหลวงนั้นเขามีวิธีการอย่างไรในขั้นตอนที่1เรียกว่าการก่อกวนคือการเร่งให้เกิดเมฆโดยใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีผงเกลือโซเดียมคลอไรด์ทำให้ความชื้นถูกดูดซับเข้าไปในเกาะรอบแกนเกลือจนรวมตัวกันเป็นเมฆขั้นตอนที่2เรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนเป็นการทำให้เมฆหนาขึ้นโดยใส่แคลเซียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารสูดร้อนทำปฏิกิริยากับก้อนเมฆเพื่อให้เมฆใหญ่ขึ้นภายในเมฆจะเกิดการกลั่นตัวของไอ้น้ำและการรวมตัวกันของเม็ดน้ำมาถึงในขั้นตอนที่3เรียกว่าโจมตีเป็นการทำให้กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอที่สามารถจะตกเป็นฝนได้โดยใช้สารยูเรียซึ่งเป็นสารสูดเย็นในการโจมตีก้อนเมฆเพื่อทำให้เกิดฝนนั่นเอง

0: กันมา3คนน่ะขาดใครไปคนนึงนะ
1: ใครนะคนนั้นน่ะเราจำได้ว่าเรามีสี่คน
2: ก็พี่ผิงหยางนี่แหละเรารีบไปตามหากันเถอะ
0: อ๋อถูกต้องละงั้นเรารีบไปตามหาพี่ผิงหยางกันแล้วเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่า
3: เอามากันแล้วเหรอคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ยินดีต้อนรับสู่หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาฝนหลวงนะคะในส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงเสด็จมาทำการทดลองแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทำฝนค่ะด้านในด้านหลังนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ค่ะในส่วนของการแสดงห้องทรงงานแล้วก็เกี่ยวกับการทำฝนค่ะสนใจจะเข้าไปดูไหม
4: สนใจค่ะ
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยค่ะมาค่ะเรามาชมห้องทรงงานกันนะคะในห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงเสด็จมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะแล้วก็มาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำฝนเมื่อตอนปี2544ค่ะ
0: ทำไมคอมพิวเตอร์สวยจังคะ
5: คอมพิวเตอร์ตอนแรกนึกว่าเครื่องดูด
3: อันนี้เป็นแผนที่นะคะส่วนที่โชว์อยู่นี้ก็จะเป็นแผนที่ภาคใต้ของเราซึ่งในหลวงท่านใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างถ้าเราดูตามวิดีทัศน์ตามวิดีโอของในหลวงที่ท่านทรงทำงานนะคะก็จะเห็นว่าท่านถือแผนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะแผนที่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลักษณะเป็นยังไงเราควรจะบริหารจัดการมันยังไงบ้างในการที่ทำในการจะทำงานของเรา
0: แล้วทำไมในหลวงไม่ใช้ GPS อะคะ
3: สมัยก่อนยังไม่มี GPS ค่ะก็เลยต้องใช้แผนที่
5: แล้วในหลวงมาใช้ที่นี่บ่อยหรือเปล่าครับ
3: ในช่วงทดลองยุคแรกๆอะค่ะตั้งแต่ปี2512เนาะในหลวงก็ใช้พื้นที่บริเวณเนี้ยเป็นประจำในการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะมาบ่อยค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ในหลวงเสด็จมานะคะเมื่อปี2514ค่ะในหลวงมาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในรายการศึกษาทัศน์ค่ะก็ใช้บริเวณนี้ในการสอนนักเรียนเหมือนกัน
6: ถ้าอากาศร้อนจะอุ้มน้ำหมักถ้าอากาศเย็นมันจะคายน้ำออกนี่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราทำให้เย็นมันจะคายเกลือออก
3: มีใครพอทราบไหมว่าเราใช้สารอะไรในการทำฝนบ้าง
0: โซเดียมคลอไรด
3: ์ใช่ถูกต้องน้องนัชชาคะ
0: เก่งน้ำแข็งแห
3: ้
0: ง
3: เก่งมากน้องเอกแท
0: ค่ะแคลเซียมคลอไรด
3: ์ค่ะเก่งมากค่ะ
7: ผงยูเรียครับ
3: อุ้ยนี่รู้จักกันเกือบหมดเลยนะคะ
5: โซเดียมคลอไรด์นี่ใช่เกลือแกงป่ะครับ
3: ใช่ครับเหมือนกันเป็นเกลือที่เราสามารถใช้บริโภคได
8: ้ได้เห็นห้องทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วนะครับเราไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ฝนหลวงเพื่อทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการกันนะครับ
3: ส่วนนี้นะคะใช่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
0: ตำราฝนหลวง
3: ใช่

0: ด้านนี้เป็นรูปปั้นของอาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพพลิเทวคุณนะคะอาจารย์หม่อมเนี่ยเป็นปรมาจารย์กับเกี่ยวกับการทำฝนตอนนั้นก็ได้อาจารย์หม่อมราชวงศ์เทพพลิเทวคุณนะคะเข้ามาช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการทำฝน
1: และตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่

0: ู่แล้วค่ะทั้งสิ้นแล้วค่ะ
1: สิทธิบัตรนี้เราคิดเองคนไทยทำเองเป็นของคนไทยมิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัวทำฝนนี้สำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในงานรัฐบาลถวายสิทธิบัตรฝนหลวง2มิถุนายน2548
2: เมื่อกี้นี่ช่วงนึงเราเดินผ่านแล้วปู่ชี้ให้ดูเป็นท้องฟ้าแล้วพระเจ้าอยู่หัวเก่งมากนะเอาเมฆลงมาเป็นน้ำให้เราใช้พอฟังเสร็จแล้วรู้สึกเป็นไง
3: ฝนทำให้ต้นไม้กับสัตว์ต่างๆเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
2: เจริญเติบโตเพราะอะไร
3: ที่ทุกอย่างต้องการน้ำหมดเลยค่ะ
4: คือพระองค์ท่านเก่งมากว่าที่สามารถคิดค้นสารแต่ละอย่างหาคุณสมบัติของสารเพื่อที่จะได้นำมาผสมรวมกันทำให้เกิดสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือน้ำค่ะ
2: ดีมากน้ำแข็ง
5: รู้สึกว่าท่านทรงพระปิชาสามารถมากในทุกด้านนะคะและท่านก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
2: พี่ยาน
6: ถ้าเป็นผมเองผมก็คงจะไม่เชื่อแต่ว่าด้วยการที่ว่าท่านเริ่มจากการที่ท่านจินตนาการว่าท่านจะใช้วิธีอะไรในการที่จะเอาฝนให้ตกลงมาตามที่ท่านคิดเอาไว้และท่านก็ทดลองก็เลยทำให้สำเร็จผมก็เลยชอบในการจินตนาการของท่านค
2: ่
6: ะ
2: ก็จินตนาการยังไม่พอต้องผิดเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยต้องมีความรอบรู้ต่างๆผสมผสานหลายสาขาเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศอะไรอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเราต้องเข้าใจดีมากลูก
1: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทุ่มเทประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการช่วยแก้ปัญหาและก่อประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่พวกเราชาวไทยพวกเราจึงควรเรียนรู้และสานต่อในสิ่งที่พ่อทำตลอดไป

0: ทางสาในภาษาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาครับ
1: ถ้าได้มีโอกาสเดินไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารที่เราจะนั่งบนจะมีการแบ่งแยกว่าใครชนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่แบ่งแยกและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราออกมาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้ออกนอกจากทางวัดแล้วเรามาช่วยคนที่ว่าไม่ได้ตรงนั้นทุกวันพุธเรามีแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครจะเข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
1: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นที่จะเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวาแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับ

0: อยากทำทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
1: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของสังคม
0: ใช่ครับ
2: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถความรู้หรือเราอยู่นะที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราแล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปว่าเขามาว่าเราไม่ครับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะเอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะ

0: ความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่สองนะคะผิดค่ะชายคนที่สองเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้งสองข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: หมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบแต่ทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมอนี่คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่ได้ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพทย์หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการแววไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอาบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือ
0: ค่ะ
1: ผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงนึงบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: ่ะคนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ดีเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องตัวเขาเอง
0: แต่หันไปไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวนไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค่ะ
1: บางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้

0: ได้ยินจริงๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงเล่า
1: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อาบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี้
0: ค่ะท่านเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
1: นะ
0: กลัวว่าจะถูกการแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
1: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
0: แล
1: ้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
1: ค่ะ
0: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้ว
1: คือ
0: เรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลแล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางคนรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหว
1: อยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์ก็
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
0: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
1: ค่ะ
0: นะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตรัสรู
1: ้
0: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อืมเดี๋ยวไป
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทำไมเข
0: าถามทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect
1: ค่ะ
0: คือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังให้เฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่คะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ย
1: ค่ะ
0: จน24 25นะ มักจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
0: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ๆที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทํางานกําลังทํางานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเค้าก็จะมีอาการช่วงที่เค้าอาการกําเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเค้าอ่ะอยู่กับเรื่องนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เค้าก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่มแยกแยะได้
1: ค่ะ
0: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับกำเริบโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบังยาเนี่ย
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าคู่ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทสองมีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอยด์
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะฮะ
1: ที่ทํางานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาจะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามเลยภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี้แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นสมมุติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นบางครั้งก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผม เขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างเขาไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มัน

0: ขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหล่กัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทาง
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: พอเค้าจับหลักฐานพวกนี้มาเค้าก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเค้าก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเค้าก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยัง
0: ไม่เป็นแล้วมาเป็นตอนหลังก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คุยกันว่าเนี่ยทํายังไงให้เขาทานยา
1: อ๋อ
0: ก็พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าเอ๊ะไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกเขาเองนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค
0: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนไปเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังว่ามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจ
0: ิ
1: ต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันนะ
1: ก็
0: คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นให้อาการของโรคกําเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทําให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานไม่ติดไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบําบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วง

0: ยาที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดกระจก
0: ฤทธิ์
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องกินอยู่ระยะหนึ่ง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าเรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนไกลตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค
0: ่ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนําที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูช่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลย

าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินถือพื้นนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: าดเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนนึงเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านอะเราจะไปทำอะไรกันแล้วเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้ก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปลือกเนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซ็งเยอะเงินปุ๋ยก็แพงยาก็แพง
1: นี่ค่าใช้จ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกับเม็ดพันธุ์1,600นะ3ถุงหมดไป 4,800
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาก็จ้างจดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทํา2คนแล้วก็มาหารกันได้คนละ10,000กว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: สองกระสอบกระสอบละร้อยโล
3: ใจอ่อนกันนะรายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่สองไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็สองปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดเนี่ยมันคุ้มพอ
4: คุณที่สัญญาณวันที่หน้า
0: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งกลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
1: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จาก

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกระหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

หรือแปลงแปลงนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็น

ขวดเขาเนี่ยมันจะเป็นสารล่อแมลงคือเราไม่ต้องไปฉีดเลยเราทาบนขวดแล้วมาวางไว้ติดตามแปลงพวกนี้จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมาเดินดูแปลงก็มาทั้งก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฝงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราปลูกผักสวนครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดนี้มีรูปทางในใจแล้วก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักษาพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา

0: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่จริงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทำเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหว่านได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หว่าน 3-4 วันก็ขึ้นละ
1: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยอ่ะมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บ

ันนี้คือถั่วพูนี่มันแห้งคาต้นแล้วเราแกะเลยไม่ต้องไปตากแดดมันแห้งเลยอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเนี่ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลอยบนน้ำเราก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็เอามาผึ่งในร่มให้ถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ผมงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันงาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม

0: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
1: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้เงี้ยก็ช่วยกันไปครับผม
2: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
1: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดเพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงก็จะทำร่วมกันละ
0: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
1: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้า

0: พวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราอะผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
1: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
2: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านนะผม
0: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวจะเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
3: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ของที่เขาสั่ง
2: รู้ได้ครับผมไม่เล่นพันนะผม20 บาททุกซองแล้วครับผม
0: ถุงละ20 บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี
2: ่
0: ผมว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้ไปปลูกเนี่ยของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรของเราได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
1: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
0: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขน

0: ให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
1: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองกระทั่งเมื่อรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเมื่อว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้

พาะจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านส่งเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวโบก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองอ่ะเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งนึงที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่าอย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งนอกจากจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เองของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกระดอกบานชื่นแต่ว่าเด็ก

ือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นหนึ่งที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะวันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะส่งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรงเรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มาก

ช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดนะคะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนมารีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมารีเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มารีเนี่ยแบ่งปันเอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เราก็เป็นอิทธิพลในการที่โบจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเพลินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้

พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

ิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่โบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีนึงจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญงานส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอาปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยว

0: สอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
1: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底玻璃掉，啊，对无？
1: 这玻璃，
0: 哎，食的我喏。
2: 嘛，就吃的，食地价的，
3: 食地价咯。
2: 哎，食地价的，什么地的，瓦屋的，瓦屋的，搿地的。
3: 哦，地嘛嘛的。
2: 搿地嘞哦，地下嘞个好价的，蛮多，也高蛮大。哦。住大屋来的，啊，这蛮多块。
3: 这块地价的。
2: 哎呀，有可能地价的。
3: 这
2: 好说了，这地价，这地价都得好地好，得好价好贵。
4: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะเจาะเปลือกหน่อย
6: มาเปลือกสิ
5: เปลือกสิละ
6: ง่ายก็ละก็ต้องเจาะชูกัน
3: เป็นมาสักพวกเจาะหมอตัวเลยหมอเมียจะไปมีหลีกให้เราละ
2: มังไห่หลีกมังไห
3: ่เอ๊ะอะไรดิ
2: มังไห
3: ่มันยากปนยากเล
2: ยไหนยังมีอะ
3: ยังมีมาเล็ก
2: ยังมีละเล่นแต
3: ่ยังมีมาหลีกให้เราไหมยะ
2: ง่ายเอาหลีกชีบุคีเนี่ยคือกะคือคือดีชีก็ยังเออขั้นเล็กมากที่ทำที่เจริญมาลาคุกคุยที่แผ่มากเลยมากกว่ามาลาชิบุ
3: คือที่แผ่มากแบบคนละไล
2: น์คุณรับประชาหลายมาก
3: โอ้รับประชาเป็นคน
2: นี้รับประชามูมูไปผ่อน
3: มูไปเอา
2: เลยมูไปผ่อน
3: คุณมูไปเอาลาเลยมาลาเลย
2: มาลาแล้วก็ยื้อของงูมาจูก็เลยมากเหมามาขอฮิวชิบุคยันยันเนี่ยก็คือที่เชบาที่ดีกับมังไห้ที่กันดี
3: จะข
2: ับ
3: จ
2: ะขับจะขับขับแบกอะไรที่ล่ะอะไรที่เ
3: ราขับไปที่แรกอะ
2: ไรจะขับได้เลยนี่จะข
3: ับได้เลยนี่เยอะมากจ่อยนี
2: ่แต่กูวิ่งก็ชนน้อยที่จ่อมา
3: ก็ชนน้อย
2: ก็ชนน้อยจ่อ
3: ก
2: ็
3: ชนน้อย
2: แล้วขับ
3: ไปติดมาแล้ว
2: ก็ชนน้อยบ่เนี่ยมึงขัดใจมาแล้วกูขัดใ
3: จแล้วอะไรที่ล่ะมึงเ
2: จออะไรที
3: ่มาเจออะไร
2: วิ่งเงี้ยกูมาตายเนี่ยก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูยูไปมาไกลลิบุกามาเพ็ดวิวมาที่เชื่อถือมาให้กูลิบุชื่อกันลาเชื่อกันชี้ไปเปื่อย
7: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
3: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไห
7: มก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
3: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
7: ่ใช่ฮะ
3: เขาก็จะเรียน
7: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มี

0: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
1: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
2: มาลาโมกับมาลาโบให้ว่าโบโบไปปุ๊บซาเปะไปพบไปแล้วเลยที่คอยโมกไปโบโอมาลาคือเจ้าแต่โบจะเสกปุ๊บปุ๊บเฉะ
1: แต่ละแต่ละถึงไห
2: นแปลอยู
1: ่ไปแล้ว
2: เ
1: อ๊ะมาแม่เลี้ยงอะไรอยู่ล่ะ
2: มาลาเฮ้你去也买酒嘞？你也干嘛酒嘛？去不去？我
1: 拉白酒。
2: 酷干嘛酒嘛？爸干嘛酒？
1: 他们没去干。
2: 哪去干？哪去干？
1: 阿弟弟，
2: 我阿弟阿妹接他干。
3: ปนเลย
4: คือปนเลยนะปุ๊บสอบปุ๊บสอบ
3: ปนเล
1: ยแต่ติดปุ๊บรู้ปุ๊บรู้ปุ๊บรู้แต่เฮ้ยรู้ท่า
3: ฮะ
1: รู้ท่าของกัน
3: ชูยะ
1: อ๋อชูยะจะข้าวหรอข้าวคอเลยมาติดเลยมาอยากขอเที่ยวเลย
3: คุ้มมาเมาแบบ
4: คุ้มมาเมา
0: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
5: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นสิทธิ์ส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
5: ครับผมแบบ
1: พิเศษผมไม่ได
5: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
0: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
5: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปี เป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
5: ได้7-8วันนี้ครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่

0: เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
2: ว่าจะมาจากก็ที่แก่ฝากป้ามาที่ผมมาถึงก็ได้มาถึงแล้ว
3: เพราะฉะนั้นมันมีร้านก็ไปพออยู่อ่ะ
4: โอ้ที่เอาหน้าไปค้าก็ไม่ได้กูท่าปุระท่าก็งาล่าหูเชี่ยวสองพะหาเลยชิจิทานโนคุกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวียเชียสึกที่เจ้าและเจ้ามาหลอกและจุป้าก็พอจีละและอาชุยกเขาอยู่ไอ้เคว้งก็เชี่ยและก้ามือจะเชี่ยไปเลยได้กาวีเชี่ยหัวอ้วกก็ได้เชี่ยและอุท่าก็ได้ก้ามือจะเชี่ยไปก็ได้กูปีไปเลยยืนได้ค่ะแต่หลอดแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยนึกว่าวิ่งอยู่กูปีไปยี่อะก็ดีปีแล้วที่กูยี่ก็ฟิโดปาลาไล่มือคอกับมังกรเชี่ยชูเกาที่ปีกับมือคอกับเชี่ยมังกรโชว์ที่เจอท่าวิชมองจืดจีก็ยืนได้ละแหละก็ที่แหละปีเช้าห้าที่แหละเช้าเช้าเช้าเช้าไทยก็กูจุดละแหละฟ้องเงี้ยแหละชิ้นขาดแผลไปมา
1: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่คนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
4: ้จากที่เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจากน้องแม่ที่จืดจากน้องนิ้งกุยเลยอุ้ยอบผูกกติวินนะฮะกะเล่เด็กอ่อนห่อแล้วก็จากแปลกุยเชียวจากชิอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวอสิวิเดนมีเสียที่มากามาก็ขอมาจองมือเวก็งาคือทั้งหมดได้ปลาจะยกชิมาปลาท่าของมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกปลาท่าก็วอโต๊ะแล้วหนูแยกเขาลูกวอโต๊ะแล้วมือของปลาเจ้าไปออกอ่ะปลาท่ามีสองพันเลยใช่ไหมเออชาวหาดีใช่ออกไก่เสียเลยในการที่ปลาเจ้าเลยจะยกชิปลาเลยมือเจ้ากันที่ขอรอที่พี่ที่กาที่ลอยพระลากปากกาจูวิเราชีวิตเลยเราโยชิออกวะหูวะหูแลกติเชวีนี่หูยาหูแล
1: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
5: ก็โจลี่เย่จ่อเลยนะสุดท้ายครับ
6: ลี่เย่จ่อเลยจ่อก็ชอบนอกก็สิบวยันเนี้ยมาหมาล่าก็ยังชมว่าจะหมาก็มาก็ว่าก็ยังก็สิชับผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะหมายันเนี้ยมาหมาล่าก็ยังกูพี่บอกยันเนี้ยกับหมาล่ายันเนี้ยอยู่กูพี่ยังอยู่ที่ชิบุรีรู้สึกที่ใครตื่นตั้งนอนแหกใครตื่นชมว่าปอบที่พักก็ขยันก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าแต่เดี๋ยวใครแหละคือก้าก็อย่าคู่กันที่ปากกับใครแหละยันแนวอะไรถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวอีกอ่ะเชื่อยันแนวขาจ้าก็ยังมาให้เลยโมตีเชะขอจิบุจิงอะไรคือใครก็นุบะเชลเล่ก็ตีดีใครเท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาให้คือ

0: างเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
1: เด็กมูคือจะเตจะฮิวก็คือเช่เลยฮิวก็เนี่ยพอเอ็มรู้เจอที่โพสต์นี้ก็ยกกาอตุยอตุยอมากาวเนี่ยมาเลยก็ที่ได้อยากจะพักอยู่เจ้าขาดเจ้าสิบุตร
0: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
1: ย้ายมาเฮียวมาที่จะเข้าสิบุตรสัญญาปตชิตจะมาที่ชอบพักอยู่ชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาเฮียวที่บอกว่าเฮียวมูคือที่เข้าที่การใช้ยากขึ้นข้าวที่มาเฮียวขาดขาดมาชอบ
0: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้
2: ยันที่ปอยเอ็งสิทธิบาลเลยชี้ก้ามากติปอยละกันเลยว่าก็จะมีคิดจะดิวิวก็ติดจักมากกุ้งสีคือจะเยี่ยวกับมากฮีฮีคือมาโจเวลี่ไก่หูปุ้ยไก่คนนี้ฮีเวหมูไก่กูปอยมาลือเจอหมูกูหมูมึนหน่อยฮีเวหมูกูได้หลับพระมาเฮียยักเลือกเหยื่อโจไปหุยลูกเล่หมู่เฮ่ไปก็อียะแต่ก็ง่าขวัญไปอ๋อไปปืนมาแผลเนี่ยจ้าหองแล้วผือเราก็ไปว่าหมูจ้าหองจ้าตีเวขี้ยาเวอือไปนี่กูภาษาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อไปนี่กูหมู่เฮ่เชื่อไปกับโจวิวมันเหนื่อยเฮ่เชื่อไปเล่
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
1: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเขียวไปเยอะหน้าขอเตียวคู่ไตแล้วเยอะชิขอพ่อวิลี่พักก็มีห้าปุ่มเผาวิแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปุ่มมาฮะยุ่งไขมันหน้าก็ไกลเปลือกชิ้นเช็คกูอมตีไขมันหน้ากูเขาที่กูเขาที่กูเปลือกอ่ำเตลกับกูไขมันก็ตัวปกติก็ป้าจะเจอเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเข็นแล้วเชียร์ก็แบบตัวย้อนตัวย้อนมากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: จะที่เรามุ่งเฮวิโอยะก็ติดชิงห้ากิโลก็แต่เราไม่คือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดเวลาจุ๊บปอปอีกว่ามาจ่อยากไปที่กาวิยะช่วยตัวก็มาจ่อที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝากเลยก็จะพิเชวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะจ่ออาทิตย์โอ้ยอีกกระจายตัดดีกว่าพี่โอ้ยอีกกระติ้งยาจ่อพอยก็ใครมาจ่อวิชิสุเฮียติใครติสิกหักกระจายเยอะกันนี่พี่ยังอยากไปอิเลกาโกก็ต้องมาพอใครตุยอ่ะจะฮีเลยข้าเชื่อว่าพวกขี้จะจุกเอาเลยแต่เดี๋ยวก็มองห้องจะฮีกับฮีชักเลยนี่ก็ชัวร์ชิดตายหรืออุติยาหรือกระมังก็
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพระเจ้าจะปฏิบัติ
2: ตน
1: และร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
3: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้

0: ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
1: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐาน
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต่างกันนะให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้น

0: คำว่าจิตอาสาเนี่ยมันดูใหญ่มากเวลาเราจะมีความเราควรจะต้องนึกถึงอะไรครับ
1: คือจิตอาสาง่ายๆเลยก็คือการให้ถ้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต่างกันนะให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความรู้สึกที่ดีเมื่อให้แล้วใจเราจะเบา
0: ครับ
1: มีความรู้สึกว่ามันเหมือนทําอะไรที่เป็นบุญน่ะที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์
0: คร
1: ับ เช่นให้เพื่อสร้างภาพให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทํานองเนี้ยพวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้นอันนี้จะกลายเป็นจิตบังคับ
0: ครับ
1: ต่างกับจิตอาสานะจิตบังคับคือมีคนมาบังคับให้ทําเราก็เลยทําไปทุกไปจ
0: ิ
1: ตอาสาทําแล้วดร.พีต้องมีความสุขแ
0: ม่มีครับคุณจะต้องมีมั้ยโดย default มัน
1: ต้องได้หน้าตาต้องอิ่มเอิบเบิกบานมีความรู้สึกที่ดีใช่มั้ยแต่ถ้าทําจิตอาสาไปทุกใจไปเนี่ยอย่าทําเลยดีกว่า
0: เมื่อสัก 2-3 เดือนเราได้ยินเรื่องของโครงการตู้ปันสุขแล้วมีข่าวตามมาก็คือว่าคนที่เค้าไปเปิดตู้แล้วพอไม่เห็นของก็ไปว่าเจ้าของตู้และอีกมุมนึงเจ้าของตู้แล้วก็คาดหวังว่าคนจะต้องไปยืนยอสรรเสริญเค
1: ้าอันนี้มีทุกหมดเลยท่านจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทที่คาดหวังอยากได้ของแต่ไม่เคยคิดจะให้บอกนิดนึงนะฮะว่าจิตอาสาเกิดขึ้นได้ในทั่วทุกคนจิตอาสาที่แท้จริงนั้นคือเอาสิ่งที่เรามีซึ่งสิ่งที่เรามีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของหมอจะยกตัวอย่างอันนึงก็คือว่าเวลาหมอเคยมีคนไข้ที่เป็นตัวเล็กๆเลยนะเขาพามาจิตอาสาแต่เด็กๆเขาเรียกว่าเป็นจิตบังคับนะคือคุณครูเขาพามาจิตอาสาที่ตอนที่หมออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กแล้วมีคุณครูท่านหนึ่งเขาก็พากลุ่มเด็กนักเรียนมาเลยแล้วเขามีชั่วโมงจิตอาสามาเจอหมอปุ๊บคำประโยคแรกที่คุณครูพูด